กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio ถ้ายังเฟนไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM975 และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟัง BP Radio Thailand เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: เอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: You by True ซิมและแพ็คของคนเชียงใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยู

0: ็เลือกได้ตามใจ
1: whatever you want ทูจัดให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับยูดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
2: ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัด

จะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยทักทายกันช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงห้าสิบนาทีนะครับวันนี้บ่ายของวันพุธกลางสัปดาห์อากาศร้อนๆหรือว่าที่ไหนมีฝนตกไหมอากาศบ่ายนี้ร้อนๆนะครับบ่ายโมงห้าสิบนาทีครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับ26นะเดือนสิงหาคมเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับของเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะครับหลายคนก็คงจะมานั่งทำงานเนาะนั่งปฏิบัติหน้าที่กันต่อนะครับในช่วงเวลาของพักบ่ายวันนี้เลยนะครับทักทายเข้ามาครับอยากฟังที่ไหนส่งมาและเช่นเคยบ่ายนี้กับ True Retail เช่นเคยให้การดูแลและก็ให้การสนับสนุนกันนะครับอย่าได้โปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆซิมดีแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True และ Dtac กันได้เลยนะครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นัวแซ่บทุกวันที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่พร้อมให้บริการนะครับแล้วก็ร้านเจยาวข้าวต้ม1บาทพร้อมเสิร์ฟเมนูอร่อยทุกวันที่ร้านเจยาวนะครับนะฮะทั้ง2สาขาแยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็สาขาบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าข้าวต้ม1บาทพร้อมดูแลคุณทุกวันอยู่แล้วครับอย่างนี้เจอกันได้เลยนะฝากสปอนเซอร์ดีของเราที่อยู่กับเรามายาวนานกันละกันครับอ่ะมาทักทายแฟนรายการดีกว่านะที่กำลังฟังกันอยู่วันนี้ในหลายๆจังหวัดทั้งที่นี่เชียงใหม่ภาคเหนือนะครับเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน้ำแท้แม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ทางเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกระยองชลบุรีตราดกรุงเทพภาคใต้นะครับใต้ตอนบนตอนล่างนะครับแล้วก็ต่างประเทศด้วยที่กำลังฟังกันอยู่ช่วงบ่ายนี้คุณฟังฟังกันเยอะเลยเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของการทำงานเนาะกลางวันคนก็จะฟังเยอะเพราะว่าทำงานไปด้วยเปิดไปด้วยบางคนก็ขับรถส่งสินค้าบางคนก็ทำธุรกิจส่วนตัวขายของอยู่ออฟฟิศอะไรก็ว่ากันไปนะครับมาเซฮากันดีกว่าวันนี้มีใครทักทายมาบ้างแล้วตั้งแต่ต้นรายการนะครับพี่ณัฐพลมาอย่างสวยลืมแน่ๆไปดูซีรีส์แน่ๆเลยทักทายครับได้ยินแล้วหายเหนื่อยครับของเสือใหญ่ถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งนะพี่ณัฐพงษ์นะเดี๋ยวลืมเมื่อวานไปดูซีรีส์สะดุ้งอีกทีหนึ่งบ่ายสามนี่กับไบโพล่านะพวกไบโพล่านี่นะนะครับสวัสดีลูกปัดด้วยกันละกันนะจ๊ะวันนี้ร้อนอบอ้าวมากจ้ะลูกปัดเมื่อเช้ามาโจ้ฝนตกไหมเมื่อเช้าในเมืองมันตกนะฝนนะแปลกมากๆเลยที่เชียงใหม่นะฮะเมื่อเช้าประมาณสัก 8-9 โมงฝนตกไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันมาขอเพลงเทวดาเดินดินเข้ามาด้วยสำหรับลูกปัดนะครับแล้วก็ทางแชทนะครับเซฮายพี่หอสุพรรณสุราษฎร์ด้วยนะครับไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอของดาครับดีเจได้เลยครับพี่รับเมาส์ครับขอเพลงผ่านวัยเยาว์เข้ามาด้วยเพลงแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยนะครับเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังเลยนะเพลงสไตล์อินดี้ล่องลอยนะครับแล้วก็เซฮายไปยังพี่ลูกเพชรด้วยนะครับวันเวลาพงเทพด้วยตัวเราเองครับน้องฝากมาอีกเพลงนะฮะจักรยานคนจนอิทวงฟลายนะฮะปะทะอยู่กันหลายคนนะน่ะอยู่กันหลายคนนะน่ะเออนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่กันละกันสำหรับพี่ลูกเพชรนะครับนะพี่ระบ่าวว่าไม่มีใครรู้ตัวเราครับดีเจไม่มีใครรู้ตัวเรานะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะแล้วก็พี่บองเฟิร์สพี่เฟิร์สบอกว่าขอเพลงญี่ปุ่นสักเพลงครับวันนี้น่าจะไปหาเพลงก๊อปปี้ชาวบ้านมาแน่เลยสงสัยน่าจะไปหาเพลงก๊อปปี้ชาวบ้านใหม่ละสำหรับพี่เฟิร์สนะครับมินนี่ว่ารายงานตัวค่ะพี่วินมาแล้วเดี๋ยวทำไมมาไวเอ้ามินนี่เข้ามาเวลาเดิมปะมินนี่ก็ไปโพล่าแล้วนะฮะวันนี้ลำปางแดดเปรี้ยงเลยค่ะกำลังซักผ้าอีกแล้วซักผ้าเหรอที่บ้านนี่ทำร้านซักอบรีดนะซักผ้าทุกวันนะฮะมินนี่วันนี้เป็นไบโพล่านะมาไวฮะเต้ไม่มาเด้อนะฮะเต้เดี๋ยวสักพักก่อนน่าจะประมาณสักบ่ายสองกึ่งน่าจะมาสักครู่หนึ่งนะฮะทักทายพี่โอ้ด้วยกันครับดีเจวินครับขอเพลงไม่มีหัวใจทำไมไม่บอกของโบสุดิตาส่งภาพคลองแสนแซ่บเข้ามานะฮะ The Mall Life Store บางกะปินะครับนะฮะอากาศหนาวมากเลยนะส่งสติ๊กเกอร์หนาวมาหนาวสั่นทีเดียวนะฮะทักทายอเมริกันกันนะฮะทักทายค่ะหนูขอเพลงกระสืออายเหรอฮะกันระยะวันนะครับที่ร้องในรายการ The Golden Song นะคะขอเปิดตอนดีเจเล่าเรื่องหลอนกันละกันอ่ะได้นะฮะช่วงหลอนช่วงเย็นกันละกันเนาะนะฮะพี่ธงชัยสิงห์บุรีทักทายครับบ่ายง่วงๆครับดีเจและแฟนรายการขอเพลงของพี่เบิร์ดหนึ่งเพลงมาทำไมไม่รักก็คงไม่มานะพี่แสวงชัยครับคอยเพื่อนของซูๆครับพี่ข้าวเปล่าต้มจืดทักทายด้วยกันละกันครับบอกว่าสวัสดีดีเจวันนี้กินข้าวเที่ยงครับขอเพลงผ่านของมอเตอร์ด็อกด้วยกันละกันครับโอ้โหเมนูวันนี้น่าทานจังเลยนะฮะเป็นเมนูพริกแกงป่ะเนาะพริกเผาสิพริกเผาไข่ดาวนะฮะพี่กะละปังหาสวัสดีครับขอเพลงกรงทองด้วยครับกอทอกรงทองนะฮะพี่บิลลี่แฮงนะครับขอเพลงค่อยๆพูดนะฮะปัทโธอย่างร้อนนะพี่นะเพลงนี้สวัสดีด้วยกันแล้วกันนะฮะแล้วก็มินนี่ส่งสติ๊กเกอร์ค่อยหัวมาเหมาะนะลุงแป๊ะผู้ดินแม่แตงทักทายตอนบ่ายร้อนๆครับดีเจขอเพลงเปลืองน้ำตาลของติ๊กชิโดนะฮะโอ้กินมะม่วงอ่ะโอ้น่ากินจังเลยมาฮะดีเจอันนี้ลุงแป๊ะซื้อมาหรือว่ามะม่วงที่สวนตัวเองปอกน่าจะประมาณสัก
3-4 ลูกนะว่าเริ่มเทิมทีเดียวนะฮะแช่เย็นๆเนาะช่างเบสจัดให้สวัสดีครับวันนี้ขอเพลงแอบเหงาสินะหอยสักเพลงนะครับบรรยากาศดีลมเย็นเลยในร้านพี่เบสจัดให้สวยจังเลยนะฮะนี่ถ้าพี่เบสไม่มีมอเตอร์ไซค์จอดนึกว่าร้านเหล้านะฮะกลางคืนพี่เบสเอาไฟมาใส่พี่เบสไฟปิ๊บๆปั๊บๆนะฮะแต่ละร้านขายเหล้านี่เหมาะเลยนะฮะมีบาร์ตั้งข้างหน้าด้วยนะฮะแม่เหมาะซะเหลือเกินนะครับพี่ว่าไม่ครับพี่เจอันนี้เป็นร้านซ่อมรถขับมอเตอร์ไซค์ครับพี่เจฮะอย่าตีเป็นร้านเหล้านะฮะพี่ช่างบอยพัทลุงนะฮะช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวนะฮะยินดีให้บริการครับขอเพลงวงพัทลุงสักเพลงกันละกันฮะเพลงผู้หญิงเป็นผัวฮะผู้หญิงเป็นผัวแล้วฮะช่างฟอร์ดมาสด้ายินดีให้บริการนะครับที่พัทลุงนะร้อนๆเนาะพี่มนตรีซัพพลายนะครับกำลังเดินทางอยู่บอกที่ไหนพี่มนตรีฮะส่งภาพมาที่ไหนนะฮะพี่มนตรีลินในนะฮะไปไหนนะพิษณุโลกอุตรดิตถ์ละโอ้โหวันนี้เดินทางไกลแล้วเนี่ยนะบอกว่าทางโน้นอาจจะมีฝนมาครับดีเจนะครับว่ากันไปนะพี่นะจะขับรถอยู่ถนนเส้นไหนทักทายกันได้บ่ายนี้ครับ พี่เบสหัวเลาะมาแล้วนะฮะ ชักเบลดีเจครับอย่าหัวเลาะสิฮะนะฮะดีเจคุณฟังรู้ไหมว่าที่เชียงใหม่หลายร้านนะตลกมากเลยเมื่อก่อนเป็นร้านถ่ายเอกสารนะเมื่อก่อนนะสมัยยุคที่แบบยังไม่มีโซเชียลเมื่อก่อนเขาเปิดเป็นร้านถ่ายเอกสารนะว่าคนจะต้องถ่ายเอกสารต้องปริ้นงานต่างๆใช่ไหมฮะนะครับปัจจุบันนี้ถ่ายขายไม่ได้ถ่ายเอกสารไม่ได้เป็นร้านเล่าตองบ้างฮะเปลี่ยนชื่อเป็นแรงมาตองเมื่อก่อนเป็นก๊อปปี้เอกสารเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นแรงมาตองแรงก็คือข้ามเนาะแรงมาก็หนึ่งตองแรงมาก็หนึ่งตองนะฮะลองมาแตงแรงมาตองนะฮะนะฮะนี่นะฮะพี่มนตรีส่งภาพมาตำบลปากทางอำเภอเมืองพิจิตรครับดีเจสาวงามพิจิตรอดีตชลวันล่ะฮะพิจิตรครับพิจิตรไม่ใช่พิโลกออกเห็นป้ามีกี่เราพิโลกไงนะฮะอยู่พิจิตรอยู่ใช่ไหมฮะนะฮะว่ากันไปฮะเดินทางไปไหนก็ทักทายกันได้นะครับเนาะลงมาทักทายกันช่วงเวลาบ่ายนี้ครับมาอยากฟังเพลงอะไรส่งมานะฮะเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งเพลงกันก่อนดีกว่าในช่วงเซตแรกนี้นะครับนะงานของรินไนนี่แหละครับดีเจอ๋อเป็นงานของรินไนแหละฮะรินไนคือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็เป็นแบรนด์อควาซีรีส์เขาเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เป็นสปอนเซอร์ช่วงเช้าที่ดนตรีสีสันด้วยนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นยี่ห้อรินไนชื่อแปลกดีเนาะชื่อแปลกดีรินไนว่ะนะครับของญี่ปุ่นนะเขาเชี่ยวชาญด้านความร้อนมามากกว่า100ปีนะครับซึ่งตอนนี้เขามาบุกตลาดที่ประเทศไทยนะฮะก็เพราะใกล้จะเข้าสู่หน้าหนาวนะคนไทยเริ่มต้องการเครื่องทำน้ำอุ่นอยากได้ยี่ห้อที่แปลกใหม่แล้วก็ยี่ห้อที่มาจากต่างประเทศที่มีคุณภาพเนี่ยต้องรินไนรินไนนะฮะชื่อแปลกดีรินไนนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะฮะในช่วงเวลานี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่เพลงเพราะที่ฝากมากันก่อนดีกว่าในช่วงต้นรายการตรงนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะบ่ายโมงกับอีก57นาทีครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายครับเดี๋ยวเริ่มที่พี่โบสุริตาก่อนไหมมีหัวใจทำไมไม่บอกนะที่พี่โออยากฟังทักทายพี่ปิยะศรีราชาโฮเทลนะครับศรีราชาชลบุรีร้อนอากาศดีครับพี่เจไม่ใช่ร้อนอากาศก็ร้อนนะแต่อากาศก็ดีใช่ไหมพี่ขอเพลงจอมยุทธของพี่ทูวอลชิปด้วยกันละกันครับได้เลยพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังสำหรับพี่ปิยะศรีราชานะครับพี่เอกจากสตูลบอกว่าสวัสดีวันพุธสีเขียวครับวันนี้ใส่เสื้อสีเขียวเซลฟี่ให้ดูด้วยท้องฟ้าที่สตูลสดใสดีครับเหมือนจะมีฝนตกด้วยเมื่อกี้ถนนเปียกนะครับเมื่อกี้ถนนเปียกปอนเล็กน้อยนะร้อนฝนตกแป๊บเดียวก็ทำให้ถนนเปียกแต่อากาศก็กลับมาร้อนเหมือนเดิมใช่ไหมพี่พี่กมลวันบอกว่าดีเจขาตอนนี้ที่พระประแดงร้อนร้อนจ้ะโอ้โหแต่ก็มีเมฆดำนะกมลวันมีเมฆดำนิดหนึ่งนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะแต่หน้าฝนนี่เราไม่สามารถที่จะคาดว่าทำนายทายทักได้อย่างเมื่อเช้าที่เชียงใหม่ไงอยู่ดีก็ตกลงมาตอนเช้าอ่ะ7-8โมงเช้าอ่ะแล้วพอใส่สายมาร้อนระอุเลยนะครับนะพี่เอกว่าร้อนกว่าเดิมเลยซีดีเจตกแป๊บเดียวอ่ะ

แป๊บนึงแป๊บนึงนะที่เจ๊เปิดผิดเวอร์ชันมันมี2เวอร์ชันนะครับอันนี้ใช่ไหมฮะที่เจ๊เปิดผิดเวอร์ชันครับ

เพลงจากพี่โบสุนิตานะครับมินนี่ว่าชอบเพลงนี้เอางี้ไหมเราเริ่มรายการเริ่มด้วยเพลงไวก่อนไหมไหนๆมันมาร็อกๆแล้วเนาะเนาะขึ้นเพลงไวก่อนในช่วงเวลาบ่ายสองวันนี้นะครับจะได้ตาเปิดกันเพราะว่าหลายๆคนช่วงบ่ายเนี่ยมันง่วงจัดมากเลยหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็ต้องเล่นเพลงที่มีจังหวะกันหน่อยนะครับจอมยุทธครับพี่ทูวอร์ชิพเดี๋ยวมีเพลงร็อกๆของไวรัสเซเว่นมีกรงทองต่างๆด้วยโมเดิร์นด็อกนะ

หนึ่งเพลงครับสนุกสนุกนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ามีชื่อว่าจอมยุทธนะครับจอยอจอมยุทธครั้งหนึ่งยังมีจอมยุทธเหมือนจะออกมาแล้วเพียงเดียวน้องพี่เฟิร์สเนาะเนาะมี2เพลงดังก็คือจอมยุทธกับยาอยู่อย่างยาแล้วก็หายไปเลยนะครับเป็นของแกรมมี่นะตอนนั้นเนาะแล้วก็แปลกไหวดีนะฮะสมัยก่อนในเพลงแบบนี้เขาเรียกว่าเพลงแปลกมันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะแต่ปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะเพลงเจนซีปัจจุบันนี่แต่งไปละไปเรื่อยนะฮะในสมัยก่อนเพลงที่เขาจะออกมาคือเมื่อก่อนเขาทำเพลงขายไงแต่ถ้าสมมติว่าทำแบบเพลงนี้มันขายไม่ออกถ้าทำแบบเจนซีคุณฟังสังเกตดูนะเพลงเจนซีเจนแซดเนี่ยเขาทำตามใจเขาเขาอยากจะแอปเสียงเขาอยากจะบีบเสียงเขาทำทุกอย่างนะครับเพราะอะไรเขาไม่ได้ขายเทปเออเขาไม่ได้ขายเทปซีดีเขาขายแค่หน้าตาเพราะฉะนั้นเขาจะบีบเสียงก็จะแอปเสียงไงก็ได้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่แอปเสียงนี่ขายไม่ออกแหละจึงไม่แปลกที่สมัยก่อนเขาจะคัดนักร้องที่เสียงดีเสียงดีแล้วก็มีเวลาร้องมี power มีพลังไม่ร้องแอปแอปแอปแอปแอปแอปแบ๊วแบ๊วใสๆนะฮะเขาขายเสียงเขาขายเทปซีดีปัจจุบันซีดีเทปไม่มีนะฮะเด็กเกิดมาไม่รู้จักเทปซีดีนะฮะเจนซีฮะรู้จักแต่ในยูทูบนะกดไลค์ที่ TikTok ช่องไหนมันไม่เรื่องเลยแล้วมั้งฮะมันขายอะไรอ่ะขายงานนี่หรอขายหน้าตามีทักทายเข้ามาหลายข้อความทีเดียวนะครับบ่าย 2:08 นะเติมเพลงเข้ามาช่วงเวลานี้นะครับเนาะสวัสดีพี่เหนือเพชรบุรีนะครับขอเพลงคืนจันทร์พิเศษด้วยครับเบาๆยามบ่ายนะจ๊ะได้เลยครับพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวจะเปิดเพลงล็อกนะเนาะนะฮะสวัสดีพี่อ้อยนะฮะพี่อ้อยมาแล้วนะครับบ่าย 2:00 พี่อ้อยนะครับพี่อ้อยแล้วก็นะพี่เพิร์ดว่าออกชุดเดียวครับพี่ทูวอชิออกมาชุดเดียวแล้วก็หายไปเลยนะฮะนะครับมิ้นบอกว่าจอมยุทธแต่เช้าเลยนะฮะมันเช้าที่ไหนมิ้นมันบ่าย 2:00 แล้วตอนเนี้ยยังมิ้นด้วยนะอ๋อลืมไปมิ้นอยู่อังกฤษนะฮะมิ้นครับแหกตาดูเวลาก่อนกี่โมงแล้วนะฮะมิ้นเพิ่งตื่นเหรอตอนนี้กี่โมงมิ้นที่อังกฤษกี่โมงเอ่ย8:00, 9:00, 10:00กี่โมงอังกฤษจะเช้ากว่าไทยนะฮะว่าจอมยุทธแต่เช้าเลยเพลงต่อไปสนุกกว่ามิ้นเพราะเพลงนี้มิ้นชอบนะฮะมิ้นว่าเพลงนี้สมัยมิ้นเมื่อก่อนยังสมัยยังไม่อ้วนเลยค่ะดีเจขาสวัสดีพี่ธีรยุทธนะครับทักทายนะฮะนี่เราจะชอบท่อนนี้มากเลยนะเหมือนเสียงกะเหรี่ยงคอยาวอะทักทายต้าขอเพลงก่อนตุยนะฮะมินนี่ฝากทักทายมินนุด้วยเลยฮะมินนี่แจมกำลังซักผ้าอยู่นะฮะด้วยผงซักฟอกโอโม่นะฮะทักทายพี่มิกกี้มอนซาด้วยเพลงนี้มินนี่ชอบมากเลยอ่ะมินนี่มาเต้นด้วยเร็วๆมา

โอ้โหเพลงดังในตำนานเลยนะเนี่ยนะฮะจำได้ไหมตอนนั้นพ.ศ.อะไร44 45 46ประมาณนี้เนาะตอนนั้นสมัยนั้นดังมากๆเลยพี่เบิร์ดนะครับแล้วก็จินตรามีแคทเรียอิงลิชมีนัทมีเรียดังมากๆเลยตอนนั้นนะฮะตอนนั้นมิ้นอยู่ไหนมิ้นว่าฟังเพลงนี้ถึงสมัยก่อนสมัยผอมมาก่อนเลยฮะผอมมาก่อนสมัยก่อนนั้นนะฮะพี่โอครับตอนเพลงนี้ดังๆตอนนั้นพี่โออยู่ไหนอยู่ใต้ป่ะดีเจจันว่าเมื่อก่อนได้ฟัง EFM นี่แหละฟังดีเจเป้วิศวะไม่รู้ว่าตอนนี้จัดรายการไม่ได้จัดแล้วเนาะเป้วิศวะเนาะดีเจเป้วิศวะดีเจไก่สมพลเนี่ยดีเจโจอัครพลเขาเปิดเพลงนี้ทั้งวันเลยนะฮะเป็นของแกรมมี่ด้วยเมื่อก่อนอยู่โรงเรียนซีดีไม่มีหรอกฮะฟังสะเบาครูสอนไม่ฟังนะหูฟังสะเบาอยู่ฟังวิทยุอยู่ RVS EFM นะสมัยก่อนเปิดทุกวันนะฮะดูเวลามาหามาเจอสักทีรอมานานพี่โอว่าตอนนั้นอยู่ที่ภาคใต้ใช่ไหมนะฮะตอนนี้พี่โอนะคะมิ้นบอกว่าตอนนั้นน่าจะประมาณปี4-5มิ้นเรียนมัธยมอยู่ใช่ไหมเออกันรุ่นไล่ๆกันนั่นแหละนะฮะมินนี่บอกว่าตอนนั้นมินนี่กำลังจะเข้ามัธยมค่ะอยู่ป.6 อยู่เลยเต้นทั้งวันเลยเพลงนี้นะฮะมินนี่ว่าซ้อมเต้นวันเด็กค่ะซ้อมเต้นคริสต์มาสนะฮะพูดถึงใต้นึกถึงใต้เท้านะครับตอนนี้พี่โอ้นะฮะอยู่ที่ช็อปของ LFC มินลิเวอร์พูลออฟฟิเชียลสโตร์นะฮะที่ห้างสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับพี่โอ้ไปซื้ออะไรพี่โอ้ไปซื้อเสื้อเหรอครับ 2,800 อ่ะโอ้โหนี่ FC ลิเวอร์พูลของแท้นะฮะไอ้ซื้อให้ลูกค้าหรือซื้อให้ตัวเองเข้าที่ช็อปหงแดงนะฮะ

ายก้อยลาดพร้าวด้วยกันฮะก้อยลาดพร้าว122นะฮะทักทายอยากฟังรักฉันเรียกว่าเธอโดเนทมาก่อนสิมันเปิดให้เธอมาช้าอีก้อยนะฮะมีอยากไม่รู้มีชีเดินมาก่อน25บาทเลยเปิดให้นะฮะมาต่อดีกว่าเร็วๆนะกำลังมันเลยทีเดียวนะฮะพี่โอ้บอกว่าซื้อของขวัญให้กับตัวเองครับดีเจโอ้โหนะฮะเสื้อมิ้นถามว่าเสื้อปีไหนพี่โอ้ปีไหนครับปีนี้เหรอฮะนี่เสื้อหงแดงนะครับสีสวยทีเดียวนะครับนะฮะลงทุนมากเลยนะตั้ง2,800นะปีนี้ใช่ไหมของปีนี้เลยนะ

นี่คือเพลงกองทองครับจาก Paradox นะครับที่ขอไปด้วยนะครับนะฮะมาช่วงนี้ดิเจขอเพลงร็อกสัก 3-4 เพลงนะหลายๆคนที่รู้สึกร้อนเบาเสียงก่อนได้นะครับพี่ๆหรือว่าดิเจครับร้อนเบาเสียงก่อนนะฮะจะเป็นเพลงวัยรุ่นเจนวายนิดนึงนะครับเพราะมีวัยรุ่นหลายๆคนขอมาอุ๊ยวัยรุ่นนะฮะทักทายพี่แบดคอมพานีจากกาญจนบุรีด้วยแล้วกันนะครับเมืองกาญแดดออกแล้วนะฮะพี่ณัฐระยองแค่วันนี้ขอเพลงมากเกินไปของรักจันทร์คำธานีแหละพี่ณัฐเขาชอบสรรหาเพลงที่แบบเราไม่คุ้นมาให้เปิดนะพี่เหนือขอเพลงคืนจานเย็นๆสักเพลงเดี๋ยวรอสักครู่นะครับต้าวอลิซีเขาขอก่อนตายหน่อยพี่มิกกี้มอนซ่าทักทายช่วงบ่ายนะครับพี่ธีรยุทธขอเพลงเจ้าหญิงคนต่อไปของเบสโซนิกมาด้วยนะครับพี่ท็อปซูเปอร์เซียครับนครปฐมครับรายงานตัวขอเพลงกู๊ดบายบิ๊กแอสด้วยพี่ต่องอยากฟังสองรักเข้ามาด้วยของซิลนะฮะอันนี้คือเซตเพลงล็อกนะอาจจะสลับเพลงล็อกมาเปิดก่อนนะครับเนาะจะได้ให้มันมา

เมื่อกี้แล้วมีสาวกิฟต์ดารินดาเมื่อกี้หัวดีเจเปิดเพลงพี่เบิร์ดไปดารินดาบอกเมื่อก่อนเนี่ยตอนเพลงพี่เบิร์ดดังเนี่ยแอบหนีแม่ไปดูคอนเสิร์ตโอ้โหนี่เป็น FC พี่เบิร์ดตั้งแต่สมัยเป็นสาวแล้วนะฮะพี่เกมเรซซิ่งครับทีมงานขนย้ายเปลือกโลกนะฮะเอ๊ะเขาแล้วพี่เกมอยู่ในทีมงานนี้ไหมครับหรือว่าใครเป็นคนคิดคนแรกทีมงานขนย้ายเปลือกโลกอ่ะใช่พี่เกมไหมฮะหรือคนอื่นจำไม่ได้สมัยแฮปปี้ไทม์เมื่อก่อนนะใครนะทักมาว่าทีมงานขนย้ายเปลือกโลกแล้วเราก็ลืมไปเลยมันมีหลายคนมากเมื่อก่อนที่ฟังรถแบ็คโฮฮะรถแบ็คโฮแล้วก็รถบรรทุกใหญ่ฮะ มีคนเขาตั้งมาคนแรกไม่รู้ใครเหมือนกันนะมิ้นบอกว่าดีเจขาเมื่อกี้เห็นพี่โอ้ซื้อเสื้อลิเวอร์พูลนะฮะที่กรุงเทพที่เดอะบอลนะฮะไทย 2,800 แต่ถ้าว่าซื้อจากอังกฤษตีเป็นเงินไทย 3,000 อัพทีเดียวนะฮะมิ้นกลับมาซื้อที่ไทยดีกว่ามิ้นเอ๊ะจะพอค่าเครื่องบินหรือเปล่านะฮะตัดใจซื้อไปเถอะเสื้อลิเวอร์พูลนะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะว่ากันไปนะฮะมานะครับสักขอสักเพลงร็อกสัก 3-4 เพลงมาไหนๆอารมณ์แรงให้มันกระแทกอารมณ์ไปเลยนะฮะให้มันกระแทกอารมณ์ไปเลยนะฮะให้ร้อนเบาเสียงก่อนได้นะครับพี่ๆหลายคนนะฮะพี่หลายคนเบาเสียงก่อนได้นะครับ

ใจพี่ต่องนะฮะมันมากเลยใช่ไหมฮะพี่เฟิร์นวันนี้ใจครับเมื่อเช้านี่มีแต่ข่าวในนี้เต็มเฟซไปหมดเลยใช่ใช่ในนี้นะครับก็ล่าสุดก็ไปเขาเรียกว่าเข้าสู่รอบเนาะเข้ารอบถัดไปใช่ไหมรอบไฟนอลยังเข้าสู่รอบชิงอะการแข่งขันไปเลยเราติดตามผลงานแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับข่าวของเน่ๆนะฮะเต็ม Facebook เต็มโซเชียลไปเลยนะฮะติดตามการสดเน่ๆได้นะครับผ่านทางช่อง True Exile นะครับทางแอปพลิเคชัน True Vision Now หรือทางจานดาวเทียม True Vision Now นะครับได้เลยทางช่อง True Exile จะมีรายการอเมริกันก็ทาเลนต์เป็นรายการสดเลยนะฮะที่เขาลิงก์มาโดยตรงเลยนะฮะทักทายพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาด้วยกันละกันครับเสียหายด้วยนะครับมิ้นว่าได้ขอตัวไปทำงานก่อนนะฮะดีเจขาเพลงดีก่อนทำงานนะฮะไปทำงานมิ้นค่อยว่ากันนะฮะนะครับเพราะว่าที่อังกฤษจะเป็นช่วงเช้าอยู่นะฮะเนาะพี่โอว่าดีเจครับสเปนถูกนะพวกนักเตะโดนหักภาษี 45% แต่ประเทศเขาเจริญกว่ามากเลยเสื้อก็เลยแพงนะฮะอ๋อเสื้อสเปนแพงเหรอมาร็อกกันต่อช่วงนี้ขอเปิดเพลงร็อกกันก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาเมากันต่อเนาะเดี๋ยวขอเซตเพลงร็อกก่อนเพราะเดี๋ยวเปิดให้หมดก่อนบ่ายสามเดี๋ยวบ่ายสามคุณผู้ฟังลูกทุ่งมาทางอุบลมาเดี๋ยวคนเฒ่าคนแก่จะตกใจกับเพลงร็อกนะฮะจะลิงพร้อมกันเพลงต่อไปนี่ร็อกมากเลยนะชื่อเพลงว่าค่อยๆพูดชื่อค่อยๆจริงแต่เพลงนี้ปะโทอย่างมันทีเดียวมาวันนัสเซเว่นครับ

โอ้โหอะไรจะบันขนาดนี้ดีเจนี่คือเพลงค่อยๆพูดนะฮะถ้าพูดแบบนี้นี่ตื่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองแน่ๆเมื่อวานนี้มีเห็นข่าวหนึ่งก็เห็นข่าวนี้ก็มีการแชร์ในออนไลน์ไหมฮะที่เขาละหมาดอะพี่โอมีเรื่องดราม่าที่มีมัสยิดคาราวมัสยิดหรอที่ตอนเช้าก็จะมีการละหมาดของอิสลามฮะปรากฏว่าทำชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงตื่นกันเขาเดือดร้อนกันนะฮะแจ้งเขตกรุงเทพไปแจ้งเขตพื้นที่ไปไม่ได้รับการแก้ไขนำซ้ำเข้าว่านะรู้จริงหรือเปล่านะฮะตอนที่ไปแจ้งกับมัสยิดนะครับมัสยิดนะฮะมีกลุ่มคนมุสลิมออกมาเหมือนกับจะมีเรื่องด้วยว่าเป็นศาสนกิจของเขาห้ามมายุ่งอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เลยเป็นเรื่องราวดราม่าเมื่อวานที่ออกมานะครับสถานที่ละหมาดเปิดลำโพงเสียงดังเลย

ร็อกๆนะฮะทำให้ตาเปิดได้เหมือนกันนะนอกประเพณีไวๆเนาะนะฮะพี่บิลลี่แฮงพอก่อนเอาไว้ช่วงในท้ายรายการละหมาดนะแหมพูดถึงเรื่องราวอิสลามน้ำมันละมงละหมาดเลยนะฮะทักทายพี่ธราทิพย์ด้วยกันละกันนะฮะดีเจครับอยากฟังมานะมานีปิติชูใจครับช่างออสอยากฟังครับเปิดแนวนี้ก็ต้องเปิดเพลงสนุกๆนะฮะอย่างนี้ช่างออสจะอัดบอลไทยครับโอ้ใช่คืนนี้บอลไทยนะฮะเออใช่คืนนี้ตอน2ทุ่มติดตามเลยกันว่าจะแพ้หรือชนะนะฮะสงสัยคนกองแช่งไว้ก่อนแล้วเชื่อแป้งสิคะเชื่อแป้งอย่าเพิ่งด่าแป้งเชื่อแป้งก่อนนะฮะรอบนี้ไปเล่นที่บ้านเขาเลยนะที่เวียดนามเนี่ยนะโดนกดดันแน่นะฮะขนาดกันแล้วมาเล่นที่ไทยในไทยยังโดนถล่มเละขนาดนี้งงมากเลยนะฮะอย่างที่บอกไปฮะใน Facebook ในโซเชียลต่างๆคนเวียดนามก็แชร์กันเยอะเลยว่าคนไทยอ่ะทีมบอลไทยอ่ะดูถูกประเทศเขามากเลยส่งคนที่ไม่มีประสบการณ์ส่งเด็กเจนซีเจนแซดส่งเด็กแบบไร้เดียงสาลงมาสักแข่งขันอะไรเงี้ยเหมือนไม่มีฝีมือเหมือนจะถูกประเทศของเขาเขาเลยจัดเต็มให้ไงฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบอลไทยก็เลยพังพินาศไป2-0นะครับนักเตะแต่ละคนนี่เหมือนจะมีอารมณ์แบบว่าอารมณ์แบบเขาเรียกไงโมโหโกธาด้วยนะตอนแข่งนะฮะเวียดนามต่อ1ลูกครับพี่นาที่บอกเอาไว้ต่อ1ลูกเหรอฮะมาลุ้นกันคืนนี้นะฮะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับในช่อง True Sport นะฮะใครที่มีแอปแล้วดูฟรีได้เลยนะครับโหลดแอปลงมือถือไม่ต้องดูลิงก์เถื่อนครับดูลิงก์เถื่อนมันดีเลย์มันช้าเพราะว่าลิงก์เถื่อนเขาก็ดึงสัญญาณมาจาก True แล้วฮะถ้าเรามีแอป True ที่เป็นมาตรฐานแล้วดึงฟังดูเลยตรงเลยภาพชัด HD เสียงชัดนะครับแล้วก็ไม่ดีเลย์ช่างออสจะรองสักหนึ่งกำปั้นครับกำปั่นครับพี่เจรอดูนะจ๊ะ

างออสจะรองสักหนึ่งกำปั้นเหรอครับพี่นาทิพย์บอกเอาไว้นะฮะต่อเวียดนามหนึ่งลูกนะฮะพี่โอวันดีเจครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวของอิสลามใช่ไหมวันก่อนเจอเรื่องราวแปลกๆลืมถ่ายรูปให้ดีเจทำไมฮะเจอสาวเวียดนามเออเสียวนามเจอสาวอิสลามคนหนึ่งครับมาซื้อลีโอหนึ่งขวดครับอ้าวนี่คู่แข่งตาต้าต้าครับต้าอิสลามไปซื้อลีโอฮะต้าต้องซื้อช้างนะฮะซื้อปัจจันกันเลยนะฮะ มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ผ้าคลุมอิสลามนะฮะถือเบียร์ลีโอออกจากร้านเหล้านะงงมากเลยนะฮะพระอัลลอฮ์ไม่ตกใจเหรอน่ะอย่าเสียงดังไปพระอัลลอฮ์ไม่ได้ดูกล้องวงจรนะพระอัลลอฮ์ไม่เห็นนะฮะ มีถุงผ้ามาด้วยแล้วก็ใส่ถุงใส่เขาเอาถุงผ้ามาแล้วก็เขาไอ้แจ๊สใส่ถุงผ้าแล้วเดินรูปออกไปใส่พระคลุมฮิญาบอิสลามนะฮะหยิบเบียร์ลีโอมาหนึ่งขวดจ่ายตังค์วิบวิ่งหนีหายขึ้นรถไปเลยนะฮะตายนะฮะสวัสดีพี่อู๋นะฮะอะไรเถื่อนๆจะดีเจพี่ฟอร์ดวันดีเจครับเวียดนามใช้นักเตะโอนสัญชาติด้วยได้เปรียบอ๋อเหรอฮะเขาเป็นสัญชาติไหนได้ยินว่าได้ว่าสัญชาติประเทศอื่นที่แข็งแรงกว่านี่แหละฮะเราก็ลืมนึกถึงเรื่องนี้เลยเนาะอ๋อเหรอเขาโอนสัญชาติมาด้วยใช่ไหมฮะด้วยตัวเราเองนะครับนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้ขอเพลงโจ๊กๆกันสักช่วงนะครับเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงไหมเดี๋ยวจะเปิดเทวดาดินๆให้ฟังนะฮะของพี่แจ้เดนุพลเดี๋ยวเปิดมาหน้ามณีให้มาสองรักจากซิลครับเจ้าหญิงคนต่อไปจากบริสโซนิกครับรักฉันเรียกว่าเธอเข้าเพลงช้าไม่รู้จักฉันรู้จักเธอผ่านจากบุนด็อกนะครับคืนจันจากพี่เสกผ่านวัยเยาว์มากเกินไปเพลงจีนคอยเพื่อนซูๆนะครับคอยเพื่อนเป็นเพลงช้าเพลงไวอ่ะเพลงช้าหรือเพลงไวขอฟังก่อนเพลงช้าโอเคได้อยู่นะฮะเพลงช้านะฮะแล้วก็จักรยานคนจนนะอิดวงฟลายนะครับนะเอาเลื่อนจักรยานคนจนมาเปิดก่อนดีกว่าจังหวะมันจะได้เข้ากันได้นะครับแล้วก็วันเวลาของพงเทพนะครับกระสือด้วยอ่ะพี่อู๋กำลังขับรถอยู่นะครับฟังเพลงไปยกๆกันไปมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับที่แถวเส้นของหนองจอกเหรอพี่โอ้นะฮะมีมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่นะฮะไม่รู้ขับไปท่าไหนเหมือนกันมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่แล้วก็มีคนนอนอยู่นะฮะไม่น่าเสียชีวิตพี่ไม่น่าเพราะยังยกขาอยู่นะฮะน่าจะบาดเจ็บนะนอนอยู่กับพื้นนะฮะต้องระมัดระวังนะมอเตอร์ไซค์นี่ถ้าสมมติว่าไม่ชินเส้นทางนี้ระมัดระวังเลยนะฮะถนนใหญ่ด้วยช่วงนี้ก็รถเยอะช่วงไปรับเด็กที่โรงเรียนช่วงเลิกงานนะครับเนาะ

ทวดาเดินดินนะครับเพลงดังในตำนานของพี่แจ้นะครับไงเสียงนุ่มละมุนไหมเนาะเพลงนี้น่าจะประมาณ2530ต้นๆเนาะย้อนกลับไปสมัยก่อนนะโปเต้ทักทายโปเต้เทวดาเดินดินเลยกันนะครับโปเต้เทวดาหัวล้านพระรามเจ็ดรายงานตัวนะฮะมาแล้วโปเต้แจมมี่มาตั้งแต่ก่อนบ่ายสองวันนี้ไบโพล่ามากมาอย่างไวอ่ะแล้วก็มินก็มาไวมากเลยนะฮะมินก็มาไวด้วยนะครับวันนี้ไบโพล่าทั้งคู่เลยนะฮะนะครับเดี๋ยวขอเปิดเพลงไว้สัก2เพลงได้ไหมเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงมานะมานีนะฮะของพงเทพแล้วก็ให้ฟังจักรยานคนจนของอีทวงปลายนะครับเนาะเดี๋ยวจะเข้าเพลงช้ากันมีวงซิลมีหลายเพลงที่ขอมารอฟังช่วงหน้านะครับเนาะมานะมานีมาแล้วครับฝากมาเลยสำหรับพี่นราธิปล่างทองนะฮะนี่เลยนะฮะซีการ์ลินลี่นี่เขาไม่ฟังแอปเหรอพี่นราธิปนั่งหายจากวงการไปเลยนะฮะตั้งแต่มาจัดในแอปนี่นะสงสัยเปิดไม่จ้างเปิดไม่ถนัดนะสงสัย

เกียรตินิยมทั้ง2ใบนะฮะนี่คือมานะมานีครับพงศิษฐ์คัมภีร์นะฮะเป็นไงมันไหมวันนี้เปิดเพลงมันตั้งแต่ต้นรายการเลยจะได้ตาเปิดกันนะครับนะโปเต้วันที่เจอครับใครมาก่อนมินนี่แจมดื้อหรือจะเป็นมิ้นมาก่อนหลับไม่ถือว่ามาครับดีเจไม่นับครับ มาสวัสดีดีเจแล้วก็ไปหลับต่อเงี้ยไม่ถือว่ามาฟังรายการเนาะ เป็นไบโพล่ามาถึงเพลงนี้ดีกว่าครับอีทวงฟลายครับจักรยานคนจนนะฮะ

0: นี่คือเพลงของพี่อีทวงฟลายครับเพลงชื่อว่าจักรยานคนจนนะฮะจักรยานจนๆแบบนี้เนาะพี่ณัฐพงษ์มาแล้วนะฮะนึกว่าหายไปไหนสวัสดีเจครับเปิดเพลงผมหรือยังยังไม่เปิด
1: คนจนยัง
0: คิดว่าไม่ได้มาฟังแล้วเน
1: ี่
0: ยได้ยินแล้วหายเหนื่อยใช่ป่ะเดี๋ยวเปิดให้นะครับเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเพลงช้าให้ฟังกันนะครับเข้าสู่ช่วงบ่ายสามวันนี้เปิดเพลงไวตั้งแต่ต้นรายการทีเดียวจะได้คึกคักกันเนาะในช่วงต้นรายการเดี๋ยวมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนมา
1: เมดอินเจแปน
0: เดี๋ยวให้ฟังเสือใหญ่ครับได้ยินแล้วหายเหนื่อยเนาะ200จากซิลนะครับเจ้าหญิงคนต่อไปจากบริสโตนีครับรักฉันเรียกว่าเธอไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอผ่านจากโมเดิร์นด็อกครับคืนจันทร์จากพิเศษผ่านวายาวครับอินดี้ล่องลอยเพลงพระมากเกินไปครับแล้วก็มีเพลงจีนด้วยให้ฟังวันนี้จะมีเพลงจีนก๊อปปี้ชาวบ้านให้ฟังด้วยนะครับคอยเพื่อนจากซูซูครับวันเวลาจากพงเทพเพลงช้าเนาะแล้วปิดท้ายด้วยเพลงกระสือแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันเยอะเกินคุณฟังเดี๋ยวเยอะกันช่วงหน้ามีข่าวอะไรไหมให้ฟังวันนี้จะมีเรื่องหลอนให้ฟังหรือเปล่ารอติดตามกันนะครับตอนนี้มีความรู้สึกว่าในเมืองเริ่มครึ้มมานะฮะเชียงใหม่นะเชียงใหม่นะที่อื่นเป็นไงบ้างครับจังหวัดอื่นเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเช้าเชียงใหม่ฝนกระหน่ำลงมาช่วงประมาณสัก7 โมงเช้า8 โมงนะครับแล้วก็ร้อนทั้งวันเลยตอนนี้เข้าสู่บ่ายสามรู้สึกว่าเริ่มดำมานะฮะทักทายทางแชทนะครับพี่ปอนธนพัฒน์บอกว่าตอนนี้อยู่แถวแยกบกครกศรีวิไลท้องฟ้าดำเดียวถ่ายไปทางนู้นนะฮะมันจะมีฝนมาหรือเปล่านะเนาะนะมันจะมีหรือเปล่านะรถสว่างให้เบาลงนะครับตอนนี้ห้ามขอเพลงเพิ่มแล้วนะแน่นเอียดแล้วตอนนี้นะครับ

บอกว่าได้ยินแล้วหายเหนื่อยนะฮะได้ยินว่าถูกหวยแล้วหายเหนื่อยไงโปเต้รอบนี้โปเต้ว่าโปเต้ต้องถูกหวยเอาจริงๆนะบางคนว่าได้หวยมาหรือว่าเงินเข้าบัญชีมาก็หายเหนื่อยเลยเหมือนแจมมี่ตอนนี้ที่กำลังขมักขม้นในการซักผ้านะฮะจะไม่ว่าฝนตกนี่อย่าเพิ่งส่งมาลำปางนะฮะมันตกที่เชียงใหม่ก็พอนะฮะดีเจกำลังส่งไปแจมมี่โปเต้กำลังส่งฝนไปลงลำปางนะฮะตกมาเตอร์ฟ้าตกมาเตอร์ฝนนะฮะตกมาใส่คนปากนักอย่างมินนี่นะครับเออตกมาใส่คนกำลังซักผ้าเหมือนมินนี่แจมนะครับโปเต้บอกว่าหมดไปหมื่นแล้วดีเจหวยไม่ออกสักทีหนึ่งนะฮะโปเต้อาจจะต้องแก้เคล็ดด้วยการไปบวชโปเต้ไปบวชนะเผื่อจะถูกหวยบ้างนะพี่ธนพงศ์ส่งอะไรมาเนี่ยส่งเสียงอะไรมาเนี่ยขอฟังเสียงหน่อยสิส่งอะไรมานะเดี๋ยวนะส่งอะไรสักอย่างมาออกกำลังฟังอยู่ใช่ไหมส่งบอกว่ากำลังฟังอยู่เราก็นึกว่าส่งเสียงพูดมานะฮะแล้วมาทักทายกันช่วงนี้นะครับมาจะฟังเพลงอยู่ที่ไหนก็ทักทายมาได้เลยกันฮะเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายสามโมงแล้วตอนนี้นะฮะมาเดี๋ยวเราเข้าจังหวะเพลงช้ากันดีกว่านะฮะจากเสือใหญ่ไปที่วงซิลกันดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวต่างๆมาเล่าให้ฟังพร้อมๆกับคุณผู้ฟังทางอุบลด้วยครับ

0: ันเรียกว่าเธอครับหนึ่งเพลงน่ารักน่ารักนะฮะจากคามิคาเซ่นะฮะเพลงนั้นในตำนานนี่น่าจะประมาณสักกี่ปีแล้วพี่โอดีเจขอดูนะน่าจะเกิน15ปีแล้วนะน่าจะเกิน15ปีแล้วนะครับเพลงนี้ตอนที่ออกมาตอนนั้นนี่อเมย์อายุเท่าไหร่ฮะอเมย์อยู่ชั้นอะไรนะฮะเพลงนี้ในข้อมูลเขาบอกว่าปี2550อเมย์50หรอบางเงี้ยไม่เกิดปี43อายุเท่ากับต้าธีรพัฒน์เลยนะ43 4 4 5 6 7 8 9 10 7ขวบอ่ะไม่ได้7ขวบแล้วฮะตายแล้วนะ7ขวบนะจ๊ะนะเพลงนี้เพลงดังในตำนานเลยนะครับที่เชียงใหม่ตอนนี้เริ่มมีฝนตกลงมาครับโปรยปรายลงมานะครับมีพี่ปอนส่งภาพมาแถวสี่แยกรินคำตกแล้วเหมือนกันครับพี่สนส่งภาพมาที่ศูนย์ราชการเชียงใหม่ทางแม่ริมก็ตกนะอเมส่งบรรยากาศมาที่อำเภอแม่ริมก็มืดครึ้มเหมือนกันนะมืดดำเลยทีเดียวนะฮะแต่เชียงใหม่ตอนนี้ที่แถวแยกสนามบินนี้ก็โปรยปรายลงมาเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับเนาะทักทายยายทองจากบ้านขมุดมด้วยนะครับยายทองมาแล้วจ้าคือฟังทางบุญทริกมาแล้วใช่ไหมมาบุญทริกเด็ดอุดมนาจรวยพี่บุญบางสาหารน้ำยืนนะครับลาวตังตอนใต้นะฮะทักทายกันได้นะที่ FM 90 MHz นะครับเนาะเริ่มดึงสัญญาณช่วงเวลาพักบ่ายนี้นะครับและฉันเคยครับช่วงนี้อยู่ด้วยกันด้วยกับ True Detect ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลาของภาคบ่าย3ช่วงนี้เลยนะครับมองหาซิมเบอร์สวยโปรแพ็กเกจดีๆเน็ตบ้านดีๆแล้วก็เบอร์มงคลโบสวยด้วยจาก True Detect ครับ
1: ดูดวงป่ะ
2: AI บอกดวงคุณได้ทั้งการเงินการงานความรักแต่ AI เสริมดวงคุณไม่ได้พร้อมหรือยังที่จะเสริมดวงด้วย True มหาจักรวาลเบอร์มงคลกับ3อาจารย์ศาสตร์เลขมงคลระดับประเทศอาจารย์หลักที่สุดแห่งโหราศาสตร
3: ์เบอร์ฟันธงคำนวณจากวันเดือนปีเวลาสถานที่เกิด
2: อาจารย์ช้างที่สุดแห่งเลขศาสตร์ผสานโหราศาสตร
4: ์เบอร์มงคลเฉพาะคุณคำนวณจากวันเดือนปีเกิดและเลขบัตรประชาชน
2: อาจารย์สมเจตที่สุดแห่งเลขศาสตร์ดวงดาว
4: เบอร์พลังดาวเสริมมงคลด้วยเลขจากพลังดวงดาว
2: ร่วมศาสตร์เบอร์มงคลมากที่สุดในไทยจากประสบการณ์และสถิติเจ้าแรกที่คำนวณเบอร์มงคลตรงดวงเฉพาะคุณเลือกศาสตร์มงคลเสริมดวงคุณทั้งด้านความรักการเงินและการงานเปิดเบอร์เปิดรับความมงคลได้แล้ววันนี้ที่ True Shop D-Tech Shop เว็บไซต์และตัวแทนจำหน่าย True มหาจักรวาลเบอร์มงคล
0: ใครเป็นคนชอบเบอร์มงคลเบอร์สวยนะฮะก็สามารถจะก็เรียกว่าไปหาซื้อเบอร์ได้หรือโทรศัพท์หรือเครื่องใหม่ได้เลยนะจ๊ะนะฮะลุงดาบส่งภาพมาบอกว่าดีเจครับอยู่ที่เชียงใหม่ตรงนี้ไม่ไกลจากแยกสนามไม่ไกลจากสนามบินเท่าไหร่นะฮะท้องฟ้ายังมีอ่ะมีนี่ส่งเครื่องบินไม่ดูการบินไทยกำลังขึ้นนะฮะการบินไทยรักคุณท้องฟ้ากำลังขึ้นเลยนะตอนนี้นะฮะแถวนี้ไม่ตกไม่เยอะนะฮะตกไม่ค่อยมีลุงวะลุงดาบส่งภาพมาลุงดาบไปทำอะไรที่สนามบินนะฮะไปส่งใครนะนี่ส่งบรรยากาศไม่ดูนะครับอันนี้เชียงใหม่นะเย็นๆสบายๆนะครับอุบลไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีเนาะ พี่อุสุนทรวันดีใจครับมาครับพร้อมเผือกเสร็จภารกิจแล้วขึ้นยานแล้วฮะมาเดินทางกันต่อบ่ายสามยังค้างอีกหลายๆเพลงเลยนะครับนะคุณฟังครับเมื่อเช้านี้มีข่าวน้องเนเน่เนาะแชร์มากันเต็มทีเดียวนะครับกระหึ่มโลกครับเนเน่รอยัลคว้าโกลเด้นบัตเซอร์นะครับเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับรอบไลฟ์โชว์ทะยานเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับก็มีการถ่ายทอดสดกันไปแล้วนะครับกับสาวคนนี้มือนักร้องและมือกีตาร์วัย16ปีจากภูเก็ตนะครับที่ขึ้นโชว์เวทีระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์นะฮะต้องบอกก่อนว่าอเมริกาก็อตทาเลนต์คือคล้ายไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์นะฮะคือไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ซื้อลิขสิทธิ์อเมริกาเขาทำก่อนเลยที่ต่างประเทศที่อเมริกาแล้วไทยก็ไปซื้อลิขสิทธิ์กลับมาก็เหมือนเดียวกันเป๊ะเลยนะครับก็รอบเมื่อเช้าเรียกว่ารอบไลฟ์ควอเตอร์ไฟนอลส์นะครับรอบที่2เมื่อค่ำ25ที่ผ่านมาก็คือเมื่อเช้านี้นั่นเองครับตามเวลาของไทยนะฮะทีนี้เธอก็ขึ้นโชว์ร้องเพลงนะครับก็ปรากฏว่าสร้างความตื่นเต้นนะครับให้กับในส่วนของผู้รับชมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทางประเทศไทยที่เป็น FC นะฮะโดยในขณะที่สำหรับกำหนดการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นับรอบเซมิไฟแนลส์นะครับจะมีขึ้นวันที่15ถึง16กันยายนนี้ขณะที่การแข่งขันไฟแนลส์จริงๆนะเนเน่จะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันโดยตรงจาก Live Golden Buzzer ซึ่งจะมีกำหนดคือ22กันยานะครับจะถ่ายทอดสดทางช่อง True Exile นะครับแอปพลิเคชัน True Vision Now ครับและจะประกาศผู้โชคดี23กันยายนตามเวลาที่สหรัฐอเมริกาคือเธอผ่านเข้ารอบไปเลยไม่ต้องไปรอบเซมิอะฮะมันจะมีเซมิคือรอบชิงชนะเลิศเนาะก่อนจะไปรอบชนะเลิศนะฮะเหมือนกับผ่านไปเลยอะไรประมาณนี้ไปรอบนั้นเลยนะฮะเราติดตามกันว่าจะเป็นเยี่ยงไรนะครับเนาะ ริกา Got Talent นะครับเอาละครับแล้วก็ช่วงบ่ายนี้นะครับก็มีพิธีนะครับไว้อะไรวันนี้เรย์แมคโดนัลด์นะครับครอบครัวคนบันเทิงร่วมพิธีชาปนกิจศพนะฮะตอนนี้ในไลฟ์สดในหลายๆช่องก็มีภาพในบรรยากาศการชาปนกิจนะฮะเรย์แมคโดนัลด์ก็มีประชาชนนะฮะจำนวนมากทีเดียวนะครับเดินทางไปยังที่สถานที่นะครับเนาะนะฮะก็ติดตามนะฮะบรรยากาศก็เป็นด้วยความโศกเศร้านะครับนะฮะเราติดตามอัปเดตข่าวสารว่าจะเป็นอย่างไรตัวนี้ก็มีประชาชนมากมายในงานศพก็มีภาพถ่ายนะครับเรามีรูปภาพนะฮะที่เป็นภาพเหมือนกับภาพวาดนี่นะฮะเขาติดไว้เป็นป้ายใหญ่ๆถ้าใครไปเห็นปั๊บก็จะมีการลงรายชื่อลงรายเซ็นว่ารักและอะไรอะไรเงี้ยนะฮะเต็มเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามข่าวสารกันต่อไปแล้วกันนะครับเนาะเอาละครับเดินทางกันไปหลายๆเส้นทางในช่วงเวลานี้นะครับโปเต้โปแตะพ่อตาดวนค่ำครับ200ล้านวิวครับพ่อตาทำไมชอบเน่ๆอะฮะโปเต้นี่นะอ๋อลุงดาววันนี้พาเพื่อนไปกินกาแฟใช่ไหมฮะร้านกาแฟ108ครับข้างสนามบินบ้านใหม่สามัคคีซอย14ครับพี่เจพาเพื่อนมากินกาแฟโอ้มากินไก่นะเนี่ยนะฮะทักทายลุงดาบด้วยกันละกันนะครับนั่งดื่มกาแฟไปฟังเพลงกันไปเพลินๆกันละกันเดี๋ยวเรามาต่อเพลงดีกว่าเดี๋ยวหาข่าวเนี่ยมาคุยกันต่อเมื่อกี้เราเปิดเพลงไวกันไปหลายเพลงแล้วเนาะเราจะหวาเพลงให้เบาลงนะฮะยายโดฟินนะครับมีโมต้นด็อกด้วยสวัสดีพี่เพชรนะครับพี่มานพด้วยกันละกันนะครับได้ข่าวว่าหลุยยังไม่เสียชีวิตหลุยไหนพี่หลุยสกอตเหรอฮะหลุยไหนอีกล่ะหลุยเรย์ป่ะเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาจัดงานศพเนี่ยนะฮะอ๋อโปเต้บอกว่าที่พ่อตาเชียร์เน่ๆมากเลยคือเป็นคนจังหวัดเดียวกันเป็นคนภูเก็ตนั่นเองนะครับเราก็ว่าทำไมพ่อตาเชียร์จังเลยนะฮะโปเต้ลงทุนติดทีวีใหม่ให้พ่อตาว่าไงที่ห้องนะฮะ50นิ้วนะทีวีนะฮะ

0: พลงนะครับจากดาด้วยนี่คือไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนะครับฟังแล้วเพลินๆนะได้บรรยากาศดีทีเดียวนะครับโปเต้บอกแก้ข่าวดีเจเมื่อกี้ว่าที่ซื้อทีวี50นิ้วแบบ65นิ้วปะท้อใหญ่มากนะฮะ65นิ้วทุกท่านครับตอนนี้ในพิธีการชาปนกิจศพเรย์แมคโดนัลด์นะฮะกำลังมีการอ่านเขาเรียกว่าอ่านอะไรนะอ่านประวัติชีวประวัติเนาะให้ฟังเสียงสั้นๆนะฮะเป็นเสียงที่เขาลองอ่านชีวประวัติอยู่นะฮะนี
1: ่คุณเรย์ผู้ที่เป็นเพื่อนที่จริงใจ
0: เสียงไม่ชัดนะ
1: และคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอในการนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณชาคริสยานนามเพื่อนสนิทตลอดชีวิตของคุณเรย์แมคโดนัลด์
0: จะมีการเชิญชาคริสยานนามากล่าวความอาลัยนะครับกับเพื่อนนะฮะตอนนี้คุณชาคริสมาแล้วนะฮะชาคริสยานนามนะฮะเสียงไม่ชัดนะว่ามันไกลเขาซูมไปนะฮะ
2: ในบทบาทพิธีกรนักแสดง
0: เขามีเลียวพุทธด้วยนะฮะผมพี่เลียวพุทธนี่แบบมาแบบทรงผมแบบคือว่าผมเต็มเลยนะฮะผมเหมือนสิงโตอ่ะนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับก็คงจะเป็นช่วงวิธีการกล่าวอะไรนะก็ติดตามเดี๋ยวสักพักน่าจะมีพิธีชาปนกิจกันต่อไปในช่วงเย็นวันนี้นะครับเนาะติดตามข่าวสารกันไปแล้วกันนะครับในช่วงเย็นนี้นะฮะคุยข่าวกันไปนะฮะหลายๆเรื่องราวนะฮะส่วนว่าวันนี้ว่าจะพักตับสักหน่อยใส่ต้องแวะ S99 เลยแน่ๆเลยเย็นนี้นะฮะบรรยากาศมันชวนจริงๆนะฮะแหมเดี๋ยวได้ดูข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันนะครับมีประเด็นอะไรบ้างวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่ดูก่อนนะ

คลิปแรงที่มีชื่อว่าผ่านนะครับมันจากโมเดิร์นด็อกนั่นเองนะฮะมันจะผ่านไปหรือเปล่านะสมบัติก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะคุณฟังครับนอกจากคดีเกี่ยวกับเรย์แมคโดนัลด์นะครับที่เสียชีวิตไปจากโรคภัยไข้เจ็บนะฮะวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของแตงโมโผล่มาให้เห็นอีกแล้วมีก้อยถามมาว่าเอ๊ะดีเจเห็นแว๊บๆเมื่อกี้ข่าวแตงโมนี่คือมันยังไงอะไรยังไงแบบไหนนะฮะ

คือถ้าดีเจอ่านตามข้อมูลข่าวที่ได้มีการนำเสนอไปก็คือเหมือนกับประมาณว่าชุดทำงานของแตงโมเนี่ยที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเขายุติเรื่องไปแล้วเขายุติเรื่องไปแล้วเพราะว่ามันสืบสาวราวเรื่องไม่ได้ครับว่าใครเป็นคนทำนะฮะและทำมันจากไหนฆาตกรรมจริงหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับนะฮะชุดทำคดีแตงโมสวนกลับนะฮะปม DSI ส่งสำนวนปปช.ฟันเจ้าหน้าที่รัฐบุคคลทั่วไป40รายบิดเบือนผลการสอบสวนนะฮะชี้ DSI ยุติแค่ชั้นสืบสวนไร้ผลทางกฎหมายหลังหาหลักฐานฆ่าไม่พบไม่เข้าบิดเบือนนะฮะชี้ออกมาแถลงความจริงฟังอาจจะงงหน่อยถ้าจะสรุปก็คือเหมือนกับประมาณว่าตอนแรกที่มีข่าวออกมานะครับว่าแตงโมมีข่าวว่าเสียชีวิตใช่ไหมตอนแรกก็บอกเออเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมครับแต่นี้ตำรวจก็รับเป็นคดีมีการสืบสวนก็มีการกล่าวอ้างว่าเออมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะนะก็มีการสืบสวนสอบสวนต่างๆแต่ว่าในขั้นการสืบสวนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำอีกไม่มีภาพจากกล้องไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับเขาเลยรับเป็นคดีพิเศษ DSI รับเป็นคดีพิเศษก็คือเจ้าที่ก็จะรับเป็นคดีพิเศษคือเป็นคดีที่แบบต้องสืบลึกฮะทีนี้ในกระบวนการเข้าไปสืบสวนคดีพิเศษก็ไม่มีหลักฐานอีกนะฮะหลักฐานก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะทำอย่างไรอะไรเงี้ยแบบไหนมันไม่มีหลักฐานว่ามันไม่มีตัวบุคคลนะเพราะมันเยอะเกินเยอะไม่พอแล้วก็เหมือนกับเราควานหาเหมือนแบบให้ดีเจไปหาคนสักคนอยู่ในฝูงไปหาอะไรดีไปหาเหรียญบาท ที่ตกอยู่ในป่าอะไรเงี้ยมันไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเลยฮะตกที่ไหนอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันก็เลยยุติไปโดยปริยายทีนี้ก็เลยมีการออกมาโจมตีว่าเนี่ยมีการแอบช่วยเหลือกันหรือเปล่าทำไมไม่ดำเนินการต่อนะฮะทางเจ้าที่ก็บอกว่ามันสืบสวนไม่ได้มันทำมาแล้วแล้วก็ที่มันไม่มีข้อสรุปอะไรเงี้ยไม่มีกล้องไม่มีอะไรสักอย่างเลยคือมันลงเรือเนาะตอนนี้ก็เลยจบหยุดลงแค่นี้นะครับเนาะทางด้านเจ้าที่ที่เขาทำคดีเขาบอกว่าใครที่ไปบิดเบือนข้อมูลว่าเจ้าที่เนี่ยมีการช่วยเหลือเหยื่อช่วยเหลือจำเลยเนี่ยระวังมีความผิดนะเพราะว่าเจ้าที่พยายามสืบแล้วต่างๆมันไม่มีหลักฐานจริงๆแล้วมันตอบไม่ได้อะแม้กระทั่งคนที่ส่งเรื่องมาว่าคอยก็ยังไม่สามารถตอบเลยว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำให้ตกเรือเข้าใจไหมเหมือนว่าคนที่ก็ต้องการที่จะให้คดีเดินเนี่ยก็ยังไม่ระบุได้ว่าใครเป็นคนทำมันก็เลยคาราคาซังกันอยู่แล้วทีนี้เขาก็เลยปิดคดีเพราะมันนานเกินแล้วมันนานเกินเหตุทำไงอะเรื่องนี้นะไม่ได้ว่าให้นะแตงโมเองก็เสี่ยงนะเสี่ยงคือตัวเองรับงานเสี่ยงด้วยนะฮะไม่รู้ไปรับงานดื่มไปดริ้งหรือว่าไปรับงานอะไรไปเที่ยวทะเลไปที่เอาไปเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาหรืออย่างไรวันนั้นเขาก็พลาดนี่แหละที่ไปรับงานหรือไปกับกลุ่มนี้ถ้าเราเชื่อว่ากลุ่มนี้เป็นคนทำนะฮะแต่ถ้าว่าไม่ได้เชื่อเป็นคนทำโอเคอาจจะเป็นเพราะว่าอุบัติเหตุจริงๆหรืออะไรต่างๆนานาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็คือซวยอ่ะใช้คำว่าซวยแล้วกันนะแต่ในเมื่อครอบครัวของเขาแม่ไม่ติดใจอะไรมากมายก็เฉยๆนะเราคนนอกเฉยๆที่คาราคาซังเนาะกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับ

นี่ก็เป็นเรื่องแตงโมก็สรุปให้ฟังแค่นี้เองนะครับเนาะพี่สุนทรส่งภาพอะไรมาครับนี่ลูกอะไรพี่บอกว่าตอนเป็นเด็กชอบกินมากๆเลยมันคือลูกอะไรพี่เจไม่รู้จักลูกอันเนี้ย ลูกอะไรอ่ะ

บอกแต่ว่าเล่าข่าวเรื่องต้าเนี่ยต้าเฟ่ๆนะฮะมันเป็นอะไรมันตามข่าวไม่ทันใช่ไหมเดี๋ยวสักครู่แล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงเดี๋ยวเห็นละเดี๋ยวขอเช็คข่าวแป๊บนึงว่ามันเป็นยังไงเนาะนะมาฟังเพลงต่อดีกว่ามาๆๆนะฮะพี่อ้อบอกว่าดีใจครับ S99 ต้องถามคูลเลอร์เหยือกน้ำดูเขาเป็นคนทำเนี่ยอาแปะเหรออาแปะเป็นคนทำนะฮะกระติกกระติกยายกระติกนะง้อป่าอันนี้เขาเรียกว่าง้อป่าเหรอฮะง้อป่าสากายที่เจ๊ไม่เคยกินพี่

ฉันชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าคืนจันนะคืนนี้จันนนท์ผ่องเนาะมองและคิดถึงแต่เธอนะนะครับอ่ะมาพี่ปิยะบอกว่าดีใจครับคิวเพลงยาวไหมฮะขอเพลงเมารักอีกสักเพลงได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวสักครู่เราขอช่วงหน้านะพี่ดอกยังค้างอีกหลายเพลงเลยนะฮะฟังเพลงกันไปเดี๋ยวมาดูเรื่องดราม่าของต้าเฟสเฟ่หน่อยนะฮะรู้จักต้าเฟสเฟ่ไหมครับต้ากับยัดนะที่ไปออกรายการโหนกระแสเมื่อวานนะฮะถ้าเป็นหลายๆคนที่ไม่ได้ตามมันจะไม่รู้เรื่องเนาะนะฮะเขาเป็นยูทูบเบอร์รุ่นแรกเลยก็ว่าได้เลยกันนะฮะของวงการไทยมาก่อนชาบ้านเลยเฟสเฟ่อะประมาณสักน่าจะเกิน15ปีแล้วเนาะยุคที่ยังไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยต้าและทีมงานของเฟสเฟ่เนี่ยเขาทำช่อง YouTube เฟสเฟ่และดังมากชอบทำคลิปแบบตลกๆอะฮะมันกับรายการที่มาก่อนการเลยทำลง YouTube นะฮะมีสำนักงานมีอุปกรณ์มีกล้องเลยถ่ายไปทำคอนเทนต์นะฮะลง YouTube สมัยนั้นไม่มี TikTok ลง YouTube อย่างเดียวเลยน่าจะเกิน15ปีแล้วล่ะแล้วมีปัญหาฟ้องร้องกันหลังจากที่แตกวงกันไปแล้วเดี๋ยวมาเล่าเรื่องเราสรุปให้ฟังว่ามันเกิดจากอะไรนะครับสักครู่กันละกันเนาะนะฮะมีเพลงเย็นๆหนึ่งเพลงห้ามหลับนะชื่อเพลงว่าผ่านวัยยาวครับเพลงนี้ขอมาจากพี่รับเหมานะฮะพี่รับเหมานี่เขาไม่เคยขอเพลงช้าเลยนะฮะดีเจครับหลอนกี่โมง4:30พี่เวลาเดิมเลยใกล้ๆ5 โมงอ่ะนะฮะคุณผู้ฟังที่ฟังในทางบุญทริกอาจจะไม่ได้ฟังเรื่องหลอนอะไรก็ฟังกลางคืนก็ได้เนาะช่วงกลางวันไม่ทันเพราะลิงก์ถึงแค่4 โมงเย็นนะครับว่า4 โมงนี้คิวเพลงมันยังไม่หมดไง

แล้วล่ะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าผ่านวัยยาวเป็นไงบ้างเย็นไหมไม่ใช่ว่าพากันหลับนะฮะเย็นเลยทีเดียวนะฮะเย็นจนกระทั่งง่วงไปเลยนะครับนะฮะ

0: มาเรื่องของเฟดเฟ่นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะฮะเรื่องจากเอางี้แล้วกันสรุปง่ายๆแล้วกันเนาะสรุปง่ายๆแล้วกันไม่ต้องอะไรมากมายนะครับมันวันยาวบ้างเลยนะฮะนะครับก็คือสรุปให้สรุปง่ายๆคือเรื่องของต้าและก็ยัดนะฮะแต่คุณรู้จักใช่ไหมรู้จักยัดเนาะแล้วก็ต้านะที่เขาทำเพลงอะฮะชื่อเพลงอะไรนะยัดอะถ้าหลายคนย้อนกลับไปเมื่อ16ปีที่แล้วนะฮะช่อง YouTube เฟ่เนี่ยเริ่มมีการปล่อยลงโซเชียลสมัยนั้นไม่มีอะไรสักอย่างเลยมันจะมายุคเดียวกันกับอะไรนะโปเต้อีกคนนึงอะอะไรนะที่อะไรอีกคนลืมชื่อที่เขาจะดังๆเมื่อก่อนนะที่เป็นยูทูบเบอร์สมัยก่อนนะ15ปีที่แล้วอะลืมชื่อไปละนะเขาจะมาพร้อมๆกันในสมัยนั้นเลยนะครับนะฮะโปเต้บอกเพราะดีนะฮะก็คือเรื่องคือมีปัญหากันนะฮะคือต้าเนี่ยเขาเป็นคนที่ช้าๆไม่ค่อยทันคนเท่าไหร่แต่เมื่อก่อนตอนเขาทำคลิปเนี่ยเขาเป็นคนตลกนะสมัยนั้นสมัยเด็กอยู่นะฮะวัยรุ่นอยู่แต่ของยัดเนี่ยยัดจะเป็นคนหัวร้อนรู้จักยัดที่เป็นคนอ้วนๆนะที่เขาร้องเพลงนะฮะตอนสมัยก่อนทำคลิปด้วยกันลงทุนทำก็คือต้านะฮะกับในส่วนของต้านะมีการลงทุนนะทำช่อง YouTube แล้วมีการถือหุ้นด้วยกันนะฮะมีการถือหุ้นด้วยกันนะครับนะและหลังจากนั้นเนี่ยครับก็เหมือนกับเริ่มมีปัญหาเรื่องความเห็นไม่ลงรอยกันเรื่องการทำงานนะครับก็มีการเอา Facebook เอา YouTube ต่างๆไปเปลี่ยนชื่อเป็นของชื่อของยัดเหมือนกับประมาณว่าจะครอบงำอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะคือแล้วก็ต้าเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวอ่อนหน่อยเขาให้เซ็นหนังสืออะไรก็เซ็นไปเรื่อยๆนะก็เลยมีปัญหาก็เลยพอหลังจากนั้นมาก็เริ่มมีปัญหากันมาเรื่อยๆเอาง่ายๆแล้วกันก็คือเรื่องการเงินกันด้วยเรื่องการเงินกันเรื่องความเขียนไม่ลงรอยกันคือตัวของยัดเองเนี่ยต้องการที่จะได้รับรายได้นะครับคือเวลามีอะไรที่ต้องการที่จะคุยกันเนี่ยเขาก็ไม่ยอมฝ่ายเดียวเมื่อวานนี้รายการหนกระแสก็ได้มีการพยายามติดต่อไปยังยัดนะครับแต่ว่ายัดไม่รับสายกดสายทิ้งนะฮะรับสายแล้วก็ไม่คุยกดสายทิ้งนะฮะคือไม่ต้องการเคลียร์เป็นคนที่หัวร้อนแต่ยัดนั่นเป็นคนที่หัวร้อนนะครับไม่เหมือนต้าจะเป็นคนที่อ่อนกว่าแล้วก็เวลาทำอะไรเนี่ยจะยอมคนหมดเลยนะฮะก็ทำให้โดนหลอกนะฮะมีการเอาชื่อ Facebook นะชื่อต่างๆที่ต้าเคยทำไว้ไปเปลี่ยนชื่อให้เป็นของยัดนะครับแล้วก็มีการเอาบริษัทเดิมที่เคยทำกันตั้งแต่สมัยเป็นเฟสเฟสนะฮะไปถือหุ้นใหม่โดยการถือหุ้นครอบนะเหมือนกับประมาณว่าถือหุ้นคนละ 49% ส่วนอีก 2% เนี่ยเป็นเมียของยัดเขาถือหุ้นอยู่อะไรประมาณเนี้ยแต่พอหลังจากนั้นป้าก็มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นต่างๆเพื่อจะเหมือนกับครอบงำอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละนะฮะก็ลองไปหาอ่านดูประมาณเนี้ยนะฮะคนหนึ่งเป็นคนหัวอ่อนอีกคนหนึ่งเป็นคนเจ้าเล่ห์ได้ไหมได้อยู่นะแต่เราก็ไม่ได้ฟังอีกฝั่งคุยนะนี่เราฟังของต้าฝั่งเดียวนะก็เลยทำให้วงแตกไปคนละที่คนละทางกันมีปัญหากันนะฮะและตอนที่มีทำงานด้วยกันก็เอะอะวายเสียงดังเห็นรายการที่เขาตลกนะออกทีวีออกสื่อต่างๆนะฮะด้านหลังคือทะเลาะ กันมีปัญหากันเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าตัวของยัดเนี่ยเขาอ้างว่าใช้บ้านเขาทำงานออฟฟิศเป็นบ้านเขานะฮะแล้วก็ค่าจ่ายเขาออกด้วยนะฮะต่างๆนานานะฮะแต่ว่าเขาเป็นแค่นักแสดงนะฮะไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทโดยตรงนะฮะแต่เขามาถือหุ้นภายหลังอะไรประมาณนี้นะฮะลองไปหาอ่านดูแล้วกันประมาณนี้นะฮะก็เมื่อวานนี้หนกระแสก็ออกรายการไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสรุปคือมีปัญหากันถือหุ้นด้วยกันนั่นแหละมีปัญหากันและสุดท้ายต้าต้องยัดต้องการจะครอบครองต้องการจะเป็นเจ้าของช่อง YouTube แล้วก็เจ้าของบริษัทที่ทำด้วยกันมาเออนะฮะสุดท้ายฟ้องเพราะว่าตัวของต้าเนี่ยเอาคลิปวิดีโอที่เคยถ่ายทำด้วยกันที่ยังไม่ได้ออนใน YouTube เนี่ยเอาไปลงช่องตัวเองคือเคยทำรายการด้วยกันเอาไว้นั่นแหละนะแต่ว่าไม่มีเค้าเรียกว่าไม่มีต้าไม่มีในส่วนของไม่มีส่วนของยัดนะอยู่ในคลิปนะเขาเอาเฉพาะภาพที่ต้านะฮะอยู่ในคลิปวิดีโอนะไปลงช่องของต้าแต่โดนยัดฟ้องอ้างว่าคลิปนี้เป็นของบริษัทไม่ใช่ของคุณส่วนตัวมันเมื่อถือหุ้นร่วมกันคุณเอาไปหาผลประโยชน์ฉันก็เลยจะฟ้องคุณ20ล้านเห็นไหมคุณฟังถ้าเป็นเพื่อนกันมันไม่ทำกันแบบนี้เนาะมีอะไรก็คุยกันรุ่มรวยไปไงเนาะอันนี้คือเรื่องราวของเฟดเฟ่นอดีตที่วงแตกนะฮะคนตั้งอีกคนหนึ่งหัวอ่อนอีกคนหนึ่งหัวร้อนหัวต้องการจะครอบงำก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมานะฮะอันนี้ชัดเจนเนาะสรุปให้ฟังนะฮะเนาะถ้าหนูไม่รู้จักครับถ้าไม่รู้จักล่ะก็ถ้าหนูบอกว่ารู้จักแ รู้จักแต่ทนายจุกกรูครับดีเจอ๋อเหรอฮะรู้จักแต่ทนายจุกกรูเหรอฮะอ๋อใช่ครับ B The Scar ใช่ใช่เฟสเฟมมาพร้อมเดียวกับ B The Scar ครับใช่แล้วพี่มิกกี้มอนซ่ามาพร้อมเดียวกันเลยนะฮะแต่ B The Scar เขาไม่ได้มีปัญหากับใครนะฮะเขาก็ทำคลิปไอ้บ้าบ้าบองเขาในสมัยก่อนแล้วก็ทำออกมานะฮะถ้าเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวจะไม่มีปัญหาฟังฮะแต่เมื่อไหร่ที่รวมหัวกันทำปั๊บสี่ห้าจะเป็นคนจะเริ่มมีปัญหาละโดยเฉพาะคนที่หัวร้อนและเป็นคนที่ค่อนข้างต้องการจะครอบงำหัวธุรกิจน่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะลงทุนทำธุรกิจอะไรกับใครนะฮะวันนี้อาจจะยังดีๆกันอยู่นะฮะแต่วันหน้าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะครับอ้าวต้าธีรพัฒน์มาแล้วครับผมไม่เกี่ยวนะฮะต้าเกิดไม่ทันครับลุงแป๊ะส่งมากำลังนอนหลับอยู่นะฮะแหมส่งแหมได้ยินเพลงแล้วพากันหลับเลยล่ะฮะแหมพี่ฟ้าบอกว่านี่มีมานานเหมือนกันนะ VRSO VRSO ใช่ VRSO VRSO ด้วยเอ๊ะ VRSO กับเฟสๆอันเดียวกันไหมอันเดียวกันเนาะเขาเปลี่ยนชื่อหลายรอบนะฮะโอฮาน่าครับจะมาใกล้ๆกับโอฮาน่าด้วยนะฮะแต่ที่ได้เจอรู้จักจะเป็น B The Scar ที่ดังๆสมัยก่อนเนาะ B The Scar จะมาพร้อมเดียวกับเฟสๆโอฮาน่านะฮะด้วยหน้าตาคนอ้วนๆมันจะโกงๆหน่อยประมาณนั้นละมั้งสงสัยนะฮะนะครับพี่ซอแทนว่าสวัสดีครับดีเจฝากสวัสดีพี่จินตนายด้วยกันละกันนะครับทักทายพี่จินตนายด้วยกันละกันนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวร่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทุริกันก่อนกันเลยกันเนาะนะทาง FM 90 MHz KSN Radio นี่ครับนะ
1: หลอกเราให้ลง
0: มีเพลงหนึ่งครับที่ฝากไว้ตั้งแต่ช่วงแรกเมื่อกี้พี่อะไรนะเมื่อกี้ขอมาพี่คุณนัทบอกดีเจครับขอเพลงมากเกินไปเป็นเพลงประกอบหนังเรื่องเพลงสุดท้ายที่ขอไว้นะฮะโปรเต้ว่าดูแต่ชิงร้อยชิงล้านช้าๆๆกับแก๊งสามชาตินะฮะดูแต่แก๊งสามชาติเหรอฮะช่องมีสาระช่องมีสาระไหมครับดีเจมีครับพี่มีฮะแต่ห้ามขอเพลงนะฮะมีแต่ห้ามขอเพลงนะร่ำดาวทางบุญทลิกครับ

นี่คือเพลงที่ขอไว้ด้วยครับสำหรับเพลงนี้เลยนะครับเป็นเพลงเย็นๆช้าๆนะฮะของนักร้องก็ชื่อว่าอะไรอ่ะภาพยนตร์เพลงสุดท้ายนะครับที่ร้องเอาไว้นะฮะเมื่อกี้มีสายหลังไมค์มี SMS ส่งเข้ามาดีเจก็นึกว่าใครโทรมาจากบุรีรัมย์นะฮะอุ๊ยบุรีรัมย์ด้วยว่ะพี่โอ้คุณก้องพบช้างทองนะฮะบอกว่าดีเจฮะขอเสียงดิลันเป็ดแดงกราบกราบได้ไหมฮะขอเสียงน้องหงร่อนเหรอได้เดี๋ยวดีเจขอเตรียมเสียงแป๊บนึงนะครับเมื่อคืนน้องหงร่อนนางก็โทรศัพท์เข้ามาหน้าใหม่สงสัยหลายๆคนชอบละสิไม่ได้ฟังช่วงกลางคืนจะมาอ่านเดี๋ยวดิลันให้อีกรอบก็ได้นะครับเนาะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรื่องราวของฟุตบอลนี่ก็ขิงกันเพราะว่าบอลลีกนี่กลับมาแล้วนะฮะบอลลีกบอลไทยนะฮะซึ่งบอลไทยจะเตะคืนนี้นะครับส่วนบอลลีกก็เรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราขอดีเจขอเตรียมเสียงแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะมีคนลงทุนขอเสียงด้วยพี่โอ้นะฮะเป็นสาวหล่อสาวเท่คนหนึ่งนะฮะโทรศัพท์มาหลังไมค์ว่าขอเสียงน้องเมื่อคืนหน่อยสิฮะตอนแรกดีเจคิดว่าก้อยโทรมานะตอนแรกอะฮะแต่ก้อยเสียงจะใสกว่านี้จะหวานกว่านี้นะฮะแต่คนนี้บุรีรัมย์นะเดี๋ยวจะเปิดให้ต่อสักครู่ก็แล้วกันนะฮะนะครับพี่ไทยหนุ่มครับกินเป็ดไหมฮะอ๋อไม่กินเป็ดเนาะนะฮะจะกินหมาแดงอะฮะดูได้ใช่ไหมบอลคืนนี้ดูได้สิโปเต้เปิดเลยนะฮะ True Sport 1เปิดทิ้งไว้ก่อนนะครับท่องช่อง True Sport 1นะเหมือนเดิมนะครับพี่เป้สุโขทัยว่าทักทายครับขอเพลงรอยยิ้มนักสู้เนี่ยฮะเสกโลโซครับช่างเป้สุโขทัยนะฮะทักทายก็มาในช่วงเวลานี้เลยนะครับเนาะก้อยลาดพร้าวส่งสติ๊กเกอร์หัวเราะมานะฮะผมจะให้โอกาสครั้งสุดท้ายสำหรับบอลไทยพี่อู๋บอกเอาไว้ถ้าโอกาสรอบนี้ไม่ได้นะฮะจะบุกไปด่าแป้งนะฮะอุ๊ยไม่ใช่มันคือแป้งใช่ไหมไม่ใช่นะคนละแป้งนะอ๋อคนละแป้งนะถ้ามันคือแป้งต้องพะเยานะฮะอันนั้นแป้งเชื่อแป้งนะฮะราชมังคลานะฮะมางั้นเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมาเปิดเสียงปอลอให้ฟังขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนนะครับมีเพลงเพลงเดียวเพลงจีนไหมมีเพลงจีนหนึ่งเพลงนะครับที่ขอไว้ตั้งแต่เมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับเย็นๆหนึ่งเพลงนะครับเพลงนี้เป็นเพลงเก่านะฮะซึ่งคนไทยเนี่ยก็เรียกว่านำมาก๊อปปี้ละช่วงเพลงก๊อปปี้ชาวบ้านมาช่วงก๊อปปี้ชาวบ้าน พี่อู๋บอกแป้งร่านเดี๋ยวใจเย็นแป้งร่านไม่ได้นะครับแป้งร่ำนะฮะจากสระอำเป็นสระอ้านนะฮะเดี๋ยวมาฟังปอลอนะฮะ

0: ป็นเพลงที่ดิฉันไม่แน่ใจว่าต้นฉบับจริงๆเป็นของจีนหรือญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าเขามาพร้อมๆกันในยุคนั้นยุคสมัยนั้นนะครับเพลงนี้นะครับแต่ว่าไทยนะก๊อปมาแน่นอน ไทยได้ก๊อปปี้แน่นอนนะฮะแต่ว่าเข้าใจว่ายุคนั้นสมัยนั้นไทยเป็นประเทศเล็กกว่าเนาะเราก็ต้องอาศัยเพลงจากจีนจากญี่ปุ่นจากเกาหลีไต้หวันฮ่องกงซึ่งเขาเป็นประเทศใหญ่กว่าอิทธิพลของเขาก็มากกว่าก็เหมือนนี่ไงเขมรก็ก๊อปเพลงไทยใช่ไหมฮะเขมรลาวฮะพม่าก็ก๊อปเพลงไทยไปละครไทยด้วยนะฮะก็เป็นเหมือนกับเป็นอะไรอะเป็นบริวารกันไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยยุคนั้นสมัยนั้นนะเพราะว่าคอนเทนต์ในสมัยนั้นมันก็ออกทางทีวีออกทางสื่อหลักเนาะสมัยนั้นมีอินเทอร์เน็ตคนกำลังไล่ดูว่าวันนี้มีละครอะไรหลายๆละครในไทยนี่คำเบนก็ก๊อปปี้ไปนะอย่างเรื่องแรงเงานะฮะก็มีเหมือนกันแรงเงาของเวอร์ชันคำเบนนะครับอ่ะว่ากันไปนะมินนี่ว่าวันนี้ฟังเพลงจีนฟังเพลงญี่ปุ่นเมื่อกี้นี้ต้องยาดมตราปอยเซียนเลยฮะโอ้ยมินนี่ปอยเซียนเหรอครับอย่าบอกนะว่าก๊อปพี่แจ้มานะพี่แจ้น่าจะก๊อปปี้มาทีมงานพี่แจ้แหละเป็นคนสรรหามาให้พี่แจ้ร้องนะพี่ต้าบอกว่าช่างน้อยบอกว่าฟังเพลงแล้วคิดถึงบ้านเลยครับดีเจโอ้โหช่างน้อยคิดถึงก็เติงหาบ้านเหรอครับพี่เขยและพูดว่าดีเจครับเนื้อเพลงบอกมีโซดามีเหล้าด้วยฮะโอ้มีโซดามีเหล้าด้วยใช่ไหมฮะเคยละบุญแอบมาฟังวันนี้นะครับนะเดี๋ยวมาฟังเสียงนี้ก่อนเราไปที่บอลลีกใหญ่ก่อนเมื่อกี้มีสายเข้ามานะฮะเขาบอกว่าดีเจฮะขอฟังเสียงน้องคนเมื่อคืนหน่อยได้ไหมฮะที่เขามาขิงเขามาปอรอวันก่อนมาวันนี้เมื่อคืนกลางคืนหลายคนไม่ได้ฟังมันดึกเนาะหลายคนก็หลับแล้วนะดีเจเอามาลีลานี้อีกรอบแล้วกันนะเป็นเสียงของน้องหงร่อนนะฮะเธอจะเป็น FC เป็นดาวเด่นประจำขึ้น FM 99อสมทนะฮะซึ่งเธอก็จะมาโผล่ที่ BP Radio ช่วงกลางคืนด้วยช่วงสัก4ทุ่มครึ่งนะฮะนั่นก็จะเข้าสายหน้าไมค์มาเข้าสายกันลองมาฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยน้องหงร่อนเนี่ยเขาไปมาปอรอมาป่วนอะไรที่ BP Radio เมื่อคืนนี้นะฮะมาฟังเสียงกันนะเดี๋ยวก่อนนะสวัสดีครับอีกรอบหนึ่ง
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องของร้อนรายงานตัวค่ะ
0: เสียงใสไหมวันนี
1: ้ใสไหมฝากบอกพี่สนด้วยค่ะพี่วินเดี๋ยวนี้ฝีมือตกนะคะไม่ค่อยแรงไม่ค่อยเน้นเลยค่ะ
0: ไม่แรงไม่กระแทกเลยนะฮะ
1: คืนนี้สั้นๆค่ะพี่วินขอเพลงหน่อยค่ะ
0: เพลงอะไรจ๊ะ
1: เพลงคนละชั้นนะคะของเจ้านายค่ะพี่วิน
0: ได้เลยคนละชั้นนี่ต้องการสื่อไปถึงใครครับ
1: ตอบย้ำทีมกากๆบางทีมสิคะที่อยู่ท้ายตารางอะค่ะที
0: ่
1: ต้องหนีตกชั้นค่ะพี่วิน
0: โอ้โห
1: ปอลอนะคะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะพี่วิน
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้
1: ฝากทักทายผู้ชายทุกคนในคืนเลยค่ะ
0: เมื่อกี้มีคนขอเพลงให้เราด้วยนะใครนะพี่เคียวเพชรหรือเปล่าสักคนเนี่ยบอกว่าฝากเพลงละหมาดอารมณ์ให้พวกน้องของร้อนช่วยเต้นด้วยอย่างเงี้ย
1: ช่วยโยก
0: ช่วยโยก
1: โอเคค่ะเดี๋ยวรอฟังนะคะพี่วินขอเพลงอย่าลืมนะคะเพลงคนละชั้นนะคะตอบย้ำทีมกากๆบางทีมที่อยู่ท้ายตารางนะคะต้องหนีตกชั้นนะคะ
0: ได้เลยขอรับเดี๋ยวเปิดให้
1: ขอบคุณค่ะพี่วินสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเห็นไหมเห็นไหมมาทุกคืนนะมั่นหน้าทุกคืนเห็นปะทีมกากๆนะฮะว่าทีมกากๆนะฮะมันต้องย้ำคนนี้พี่เนินครับตาเนินทีมกากๆนี่ก็ทีมอะไรอ่ะตาเนินฮะทีมกากๆนี่ก็ทีมอะไรชอบเสียงมากเลยนะเวลาโทรศัพท์มาเนี่ยเสียงอ้อยอิ่งมากเลยทีเดียวนะฮะน้องหงร่อนนะฮะมาเดี๋ยวครับเอาละครับตอนนี้4:12 แล้วตอนนี้นะครับทักทายกันได้พี่บอกว่าดีเจคะหงร่านไหมฮะหงไม่ร่านพี่หงร่อนเฉยๆถ้าด้านนั้นลำไยพี่นั้นแฟนพี่แล้วลำไยอ่ะลำไยแฟนพี่ถ้าร่านนี่ไม่ใช่น้องหงนี่เขาเก็บเนื้อเก็บตัวนะฮะแต่เขาจะร่านออกกลางคืนเฉพาะหน้าไม้นะฮะเขาจะด้านเฉพาะหน้าไม้นะครับนะฮะเปิดให้เปิดหน้าเสียงให้เรียบร้อยแล้วนะฮะโปเต้วันดีเจครับฝากบอกยายหงร่อนด้วยนะฮะพอแพ้มาหายเข้าป่าแล้วจริงๆมีเมื่อคืนมีพี่ใหม่ด้วยพี่ใหม่ก็แซวบํากันใหม่ถ้าหลายคนฟังคืนจะได้ยินเสียงใหม่ใหม่ก็จะมากันแน่กันไหนเขาจะเป็นคู่กัดกันใหม่ผู้ชายนะเขาจะกัดฝากเพลงให้น้องหงร่วงด้วยนะเมื่อกี้บ่นอะไรนะทีมกากๆแล้วนะพ่อแม่พ่อทีมตัวเองแพ้นั่นหนีเข้าป่าเข้าถ้ำหายไปเลยนะฝากบอกยายหงร่อนด้วยเขาจะมีงานแบบว่าเถียงกันไปแบบกัดกันไปกัดกันมาคู่นี้นะฮะเนาะโปเต้เนาะพี่บอกว่ามันมากมันน่า ่เคยว่ากินหงครับดีเจกินหงอ่ะมาแค่กินหงกินหงมาฟังซูซูดีกว่าพี่มานะมีซูซูมีพงเทพมีติ๊กทีโร่ให้ฟังกันนะฮะพี่สุนทรว่ารู้หรือยังหงนะขาลงแล้วดีเจจริงเหรอขาลงแล้วเหรอครับขาลงไม่ใช่ขาขึ้นเหรอครับคอยเพื่อนครับซูซูนะครับเดี๋ยวมีพงเทพวันเวลากับ2เพลงเพื่อชีวิตในช่วงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้มันจะมีเรื่องหลอนอะไรให้ฟังเราติดตามสักครู่หนึ่งนะครับนะ

ป็นเพลงจากซูซูนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าคอยเพื่อนนะครับที่ฝากมาด้วยกันละกันนะคอยเพื่อนนะครับมีพี่เคียเพชรบอกว่ามี FC หงร่อนฟังอยู่ครับเดี๋ยวคืนนี้ขอให้มี FC หงร่อนฟังอยู่ครับเดี๋ยวคืนนี้จะขอเพลงให้เราดึกๆเนาะกลางคืนก็มาฟังได้ช่วงประมาณสัก4ทุ่มนะฮะก็มาติดตามได้นะฮะมีพี่ช่างโอว่าดีเจครับสวัสดีครับวันนี้มาเป็นช่างก่อสร้าง1วันครับดีเจฟังเพลงพี่ดีเจแล้วสบายๆทำงานชิวๆไปนะพี่เนาะวันนี้มาเดินทางไปไกลหน่อยแถวบางเลนนะครับนครปฐมนะฮะส่งไปการมากำลังก่อสร้างกำลังทำงานอยู่ฟังเพลงเพลินๆกันไปนะฮะจะได้ไม่เหงากันเนาะชวนคุยกันนะครับมีเพลงของพี่พงเทพกระโดนชำนาญครับชื่อเพลงว่าวันเวลาจะมีเปิดน้ำตาด้วยลุงแป๊ะอยู่ไหมครับลุงแป๊ะอยู่ใช่ไหมครับลุงแป๊ะต้องเรียกเขาก่อนหูตึงนะฮะอยู่ใกล้เดี๋ยวเอาหนังยางดีดหูหนึ่งทีนะฮะอยู่ไหมครับลุงแป๊ะครับทีมงานครับขอหนังยางหนึ่งเส้นนะหนังยางนะฮะดีดหูลุงแป๊ะหน่อยนะฮะขอเพลงนี้ไม่มาฟังนะฮะติ๊กฮีโร่นะครับ

วันเวลาครับจากพงเทพกระโดนชำนาญนะครับนี่ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับสงสัยลุงแป๊ะไม่อยู่จริงๆโปเต้หายไปเลยนะลุงแป๊ะอยู่ไหมครับลุงแป๊ะฮัลโหลฮัลโหลนะฮะน่าจะไม่ได้ยินนะน่าจะโดนท่านจะอยู่ท้ายสวนอยู่นะฮะลุงแป๊ะเนี่ยเขาชอบเปิดเพลงทิ้งไว้คุณฟังแล้วเขาก็เดินไปทั่วสวนเลยนะฮะหูตึงเลยนะไม่ได้ยินเสียงด้วยนะฮะคุณฟังครับเรื่องของป้าดาแต่ป้าดาในหูไม่ตึงแน่นอนนะฮะคุณฟังเขาบอกว่าป้าดาเนี่ยเขาจะเป็นอันนี้ป่ะเขาจะเป็นโรคจิตป่ะเป็นประสาทป่ะนะฮะวันนี้คุณฟังฮะชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็ชาวบ้านนะครับในพื้นที่ที่วัดป่าอดุญญารามนะครับเขตเทศบาลนครขอนแก่นก็หวังว่าอยากจะเห็นป้าดาและพี่น้องแต่ละคนนะฮะที่ออกมาว่ากล่าวมาด่าพระเนี่ยนะฮะให้เอามาขอขมาหลวงพ่อสุภัทนะฮะจะขออนุโมทนาสาธุกับตาตาเฮียงนะครับจากเหตุปมพิพาทที่ดินวัดนะฮะเชื่อว่าตาเฮียงก็ได้ตั้งจิตตั้งใจให้แล้วว่าจะสร้างถวายกับวัดแล้วก็ชุมชนนะฮะชาวบ้านก็บอกว่าเอ๊ะทำไงดีหน้านักข่าวนะฮะเขาเหมือนท่าทีเขาไม่หยุดเลยนะเขาด่าพระนะเขาว่าคนนั้นคนนี้ตลอดเลยนะฮะเหมือนคนป่วยอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่มานานนะครับก็บอกว่ารู้สึกไม่สบายใจที่เห็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะหลวงพ่อเองก็รู้สึกแบบกลัวอาลุงแป๊ะอยู่นะฮะแป๊ะอยู่นะหูไม่ตึงนะเนี่ยนะฮะนะครับเนี่ยคุณฟังก็เลยเป็นข่าวนะชาวบ้านก็หวังว่าน่าจะคิดสำนึกได้นะฮะคิดใจว่ายากเขาเรียกว่ามนุษย์ป้าคุณฟังรู้จักคำว่ามนุษย์ป้าไหมมนุษย์ป้าเดี๋ยวนี้คุณฟังฮะคือไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันมีมานานแล้วนะผู้หญิงที่เหมือนมีอาการทางจิตประสาทนิดนึงนะมันไม่ยอมคนนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นวัยรุ่นก็คือท้าตีท้าต่อยนะฮะเป็นผู้หญิงก็คือท้าตบท้าตีถ้าพอเท่ามาปั๊บก็เป็นแบบนี้ปากจัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะก็ไปกดดูใน YouTube นะใน Google นะฮะ Google Gemini AI เขาบอกว่าการด่าหรือว่าบริบทภาษาพระภิกษุสงฆ์หรือว่าผู้ที่ถือศีลปฏิบัติเขาเรียกว่าวจีทุจริตและเป็นกรรมหนักนะในทางพระพุทธศาสนานะครับเนื่องจากเป็นการล่วงเกินผู้ทรงศีลถ้าพระองค์นั้นเป็นคนที่ปฏิบัติศีลจริงนะฮะไม่ใช่พระปลอมนะฮะหรือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะเปรียบเสมือนการประมาทพระรัตนตรัยไปด้วยนะครับอกุศลกรรมหนักนะฮะการใช้คำพูดวาจานะฮะว่ากล่าวพระนะฮะหรือว่าต่างๆนะฮะหวังประสงค์ผลประโยชน์ของตัวเองนะฮะย่อมสร้างบาปอกุศลใส่ตนเองทำให้จิตใจเศร้าหมองดูท่าไม่น่าเศร้านะฮะนะฮะและสะสมความกิเลสหนาขึ้นครับวิบากกรรมในปัจจุบันนะครับส่งผลให้เสื่อมเสียศรัทธาทรัพย์สินมีวาจาร่างกายไม่สวยงามไม่น่ารักนะไม่น่ามองถูกตำหนิจากคนรอบข้างนะฮะคนที่เห็นคนที่พบครับและวิบากกรรมในเบื้องบนเบื้องหน้านะฮะหากเสียชีวิตไปแล้วนะครับด้วยอำนาจแห่งบาปกรรมหนักที่ทำในภาพในภพภูมินี้นะครับอาจจะต้องไปเกิดในทุกขติภูมิหรือว่าตกนรกนั่นเองครับตกนรกนั่นเองฮะนะฮะคนมีสติและสำรวมแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอขมาหาคิดได้นะครับนี่เดี๋ยวจะขอค้นหาคำว่าทุกขตินี่หน่อยนะฮะมันแปลว่าอะไรเนาะนะก็น่าจะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับเนาะทุกขตินรกทุกขติภูมิหรือก็คือตกนรกแหละนะตกนรกแหละนะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะจริงจริงไม่ทราบกันนะอาจจะต้องไปเกิดในทุกขติภูมิหรือว่าตกนรกนั่นเองครับตกนรกนั่นเองฮะนะคนมีสติและสำรวมแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอขมาหาคิดได้นะครับนี่เดี๋ยวจะขอค้นหาคำว่าทุกขตินี่หน่อย

พบภูมิอันที่ไปและแห่งความทุกข์นะฮะเกิดจากผลของอสุรกุศลกรรมนะฮะหรือบาปที่ทำไว้แก่ตามหลักพระพุทธศาสนาครับนรกภูมิเดรัจฉานภูมินะฮะเปรตติวิสยภูมินะฮะอสุรกายภูมิอ๋อรู้ละคุณฟังเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าเรื่องผีกันนะดีเจว่าละคนที่แบบว่ารายการผีได้เข้าไปถ่ายตามวัดเนาะหรือว่าตามที่ต่างๆที่เขาเห็นเปรตนะฮะที่เขาเห็นแบบตาแดงๆนะมันน่าจะเป็นพวกประมาณนี้เนาะมันน่าจะเป็นพวกประมาณนี้นะเนาะนะที่เขาตายไปแล้วนะฮะไอ้เรื่องจริงในเรื่องจริงนะครับพูดแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะพอก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรื่องผีค่อยเล่านะฮะกำลังจะเล่าขวัญลุงแป๊ะเน้อนะกิเลสเงินทั้งนั้นทำเท่าที่ติดตามมาญาดาการงานเนี่ยหน้าเงินนะใช่ครับยายดาพวกเนี้ยหน้าเงินทั้งแหละพวกเนี้ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นพวกที่ต้องการเงินทองเนี่ยสุดท้ายที่สุดแล้วก็คือนรกภูมินะฮะลุงโอ้อะพี่โอ้บอกว่าเยอะแยะจ้ะดีเจมนุษย์ป้าผมเจอเกือบทุกวันเลยนะฮะลูกค้าสั่งอาหารเก็บเงินสดนับเหรียญมาเลยแล้วก็หน้าบึ้งตึงนะฮะบางครั้งนับเหรียญก็มาไม่ครบพอถามหาก็โดนด่าอีกนะมนุษย์ป้าเยอะพี่ป้าดาหวังแค่ครับดารินดาดารินดาจะเป็นป้าดาแน่นอนคดไหมดารินดาอันนี้คือเรื่องราวของเปรตในอนาคตนะฮะนรกภูมินะครับคุณฟังมันมีจริงๆนะคุณฟังรายการที่เขาไปถ่ายทำตามสถานที่รักโรงแรมต่างๆเนี่ยอันนี้ติดมาในกล้องเลยนะครับเป็นตัวดำๆแล้วมีบางที่ที่จะเห็นนะฮะบางที่เป็นตัวยาวๆนี่มีจริงๆติดมาจริงๆนะฮะเขาชะเง้อมองก็มีนะฮะในช่วงที่เขาไปถ่ายทำเขามีการชะเง้อมองเป็นตัวดำๆสูงๆหน่อยนะครับแล้วก็บางตนเนี่ยตาแดงอันนี้พูดจริงๆนะบางคนบอกว่าเวอร์ดีเจมันมีจริงๆคุณฟังมันมีจริงๆนะฮะก่อนดีเจก็ไม่เชื่อหรอกนะฮะพวกเรื่องพวกนี้นะฮะแต่พอเห็นในหลายๆอย่างอุ้ยมันมีจริงๆนะพี่สุดทอนว่าโกหกตกตายไปแล้วปากจะเท่ารูเข็มนะฮะที่เห็นมาไม่เห็นปากเห็นหน้าเห็นตาพี่เห็นแค่เงาดำๆตัวสูงๆรีบๆหน่อยนะจะเห็นแค่นี้นะฮะจะไม่เห็นหน้าตาผีจะไม่เห็นหน้าตาเขาจะเป็นแค่ร่างอย่างเดียวนะฮะป้าดารินดาปากร้ายแต่ใจดีหมายถึงว่าดารินดาที่เข้ามาในรายการนะครับชื่อเพลงว่าเปลืองน้ำตาครับกันจากติ๊กชิโร่นะครับ

เลยน้ำตาครับนะเพลงนี้จากพี่ติ๊กชิโร่นะฮะเพลงสมัยก่อนก็จะร้องช้าๆพี่ต้าจะร้องช้าๆหน่อยนะฮะวันนี้เรื่องผีมาไวหน่อยไหมเนาะอาจจะมาไวหน่อยก็ละกันวันนี้นะครับนะอยากฟังรอยยิ้มนักสู้นะครับงั้นเดี๋ยวขออีกสักเพลงสองเพลงเนี่ยมาเล่าเรื่องหลอนกันวันนี้เมื่อคืนนี้จะเล่าในรอบนะเดลีลันเมื่อคืนกลางคืนคนฟังน้อยนะฮะมันต้องมาเล่าอีกรอบหนึ่งเป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องต่อจากเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องราวของสำนักสายมูแห่งหนึ่งที่เล่าให้ฟังเมื่อวานจำได้ไหมฮะที่ว่าเขามีห้องเก็บของโบราณห้องเก็บพวกเท่าเศษเท่ากระดูกของโบราณมวลสารต่างๆใช่ไหมที่เห็นมาว่าเหมือนมีคนเดินไปเดินมาชั้นสองนะฮะนี่ครับเป็นเรื่องราวของการเล่นผีถ้วยแก้วคุณฟังเคยเล่นผีถ้วยแก้วไหมฮะบางคนอาจจะเคยเล่นผีเหรียญเนาะถ้วยแก้วอาจจะหายากหน่อยนะฮะผีเหรียญแทนบางคนเคยเล่นนะฮะแต่มันเคลื่อนไหวจริงหรือเปล่าหรืออย่างไรนะฮะมีเรื่องหนึ่งครับจากพนักงานคนน้องคนเดิมที่เขาบอกว่าเคยไปทำงานที่สำนักสายมูแห่งนี้แล้วก็มีโอกาสได้เล่นผีถ้วยแก้วในสำนักแห่งนี้และเจอเรื่องราวหลอนตามติดไปฝันแล้วก็ตามไปเจอเรื่องบางเรื่องที่แบบน่าสะใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกันนะอาเมะอยู่ป่ะอาเมะมาฟังพร้อมๆกันนะครับตะกี้ค้างรอยยิ้มนักสู้ใช่ไหมครับรอยยิ้มนักสู้ของพิเศษโลโซนะฮะเดี๋ยวจะขอดูก่อนนะรอยยิ้มนักสู้แล้วก็เมื่อกี้เหมือนจะมีของใครนะอีกเพลงหนึ่งที่ขอไปเมื่อกี้นะฮะจากพี่อะไรนะที่โรงแรมนะฮะรอยยิ้มนักสู้นะฮะพี่เขยลำพูนนะครับส่งผีมาหนึ่งตัวนะฮะอสุรกายนะครับเนาะพี่รับหมาว่ารอหลอนเลยครับดีเจนะพี่บอกว่าดีเจครับพี่สวัสดิ์รอฟังอยู่รอด่าสิพวกงมงายพวกนี้มันงมงายลุงแปลว่าเพลงพร้อมมากครับดีเจอ่านึกว่าหูตึงได้ยินทุกคำพูดใช่ไหมพี่ได้ยินทุกคำได้ยินทุกเพลงนะลุงแปะนะฮะมารอยิ้มนักสู้นะครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องหลอนกันนะครับทนายหนุ่มครับเคยเล่นผีถ้วยแก้วไหมฮะ

งนี้ครับจากพี่เสกโลโซครับรอยิ้มนักสู้นะครับฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับนะฮะอะไรพี่ทนายหนุ่มส่งอะไรมาเนี่ยเคยครับไม่รู้จริงหรือเปล่าใครขยับใครขยับอะไรพี่หนุ่มนะทนายหนุ่มครับเคยเล่นผีถ้วยแก้วบอกว่าเคยครับดีเจไม่รู้เหมือนกันว่าใครใครออกมาหรือว่าใครขยับไปผีถ้วยแก้วนะโอ้กว่าจะตอบเนาะดีเลย์มากเลยนะฮะผีถ้วยแก้วนะครับเดี๋ยวจะค้างเมาร้อยหนึ่งเพลงใช่ไหมฮะยังอยู่ไหมครับพี่เมารักเมื่อกี้พี่ที่อยู่โรงแรมอยู่เนาะวันนี้โซแทนไม่ได้ขอเพลงเนาะโซแทนเนาะทีมงานโซแทนพี่ปิยะนะศรีราชาโฮเทลนะฮะขอเพลงเมารักของพี่ทูวอลชิปเข้ามาอ่ะงั้นวันนี้เราจะหลอนไวเลยเพราะว่าตอนนี้คิวเพลงเราโล่งๆแล้วนะครับนะวันนี้ที่อาจจะอยู่คุณฟังถึงประมาณสัก5 โมงนิดๆนะครับพอดีไว้5 โมงครึ่งมีนัดงานนิดนึงนะฮะกาดมณีใกล้ๆเนี่ยจะแวะไปกาดมณีนะฮะที่เชียงใหม่นะฮะมาเรามาเรื่องหลอนดีกว่าคุณฟังเคยเล่นผีถ้วยแก้วไหมเอ่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบบ้านๆนะเมื่อก่อนตอนที่อยู่โรงเรียนมัธยมเมื่อก่อนเนี่ยดีเจไม่ได้เล่นนะคะแต่ว่าเพื่อนเขาเล่นกันที่อาคาร 2เรียนสมัยก่อนอ่ะคุณฟังโบราณมากโคตรโบราณเลยแบบเป็นอาคารไม้นะครับอาคารไม้ที่สร้างมาน่าจะเกิน50-60 ปีฮะนะพี่เขยลำพูนแบบ50-60 ปีคือแบบหลอนมากๆเลยครูก็เคยเจอเหมือนกันเจอวิญญาณหลอนๆเหมือนกันในส่วนนั้นนะฮะนี่พี่โอพี่เคยส่งผีถ้วยแก้วมาละแต่เป็นผีถ้วยแก้ว ABC นะฮะผีอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะพี่แต่ส่วนมากเขาจะเล่นเป็นผีเหรียญกันเขาจะเอากระดาษ A4 มาเขียนแล้วก็ไก่ขอไข่นะฮะแล้วก็เอาเหรียญมาวางก็เล่นกันเพลินๆนี่นะฮะแล้วเล่นกันใต้ถุนอาคารซึ่งเป็นใต้ถุนที่แบบมืดมากน่ากลัวมากนะฮะโรงเรียนก็ดีนะครับหรือพวกอาคารที่เป็นสถานที่ราชการเก่าๆฮะมันมักจะมีตำนานมีเรื่องเล่าต่างๆมากมายนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่นำไปเล่าในรายการของพี่ป๋องเช่นเคยนะครับโดยสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ดีเจได้มีโอกาสได้เล่าให้ฟังไปก็คือเรื่องของสาวคนหนึ่งที่เธอมีโอกาสไปทำงานในสถานที่สายมูนะครับที่สายมูก็คือสายที่แบบว่าใครที่มีปัญหาเรื่องความรักเรื่องนั้นเรื่องนี้การงานเนี่ยต้องการไปมูคือไปเหมือนกับไปหาของดีต้องการให้ตัวเองงานดีเงินดีอะไรอย่างเงี้ยฮะแฟนรักแฟนหลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะไปทำพิธีในตรงนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมีทั้งสายขาวและสายดำนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานว่าเธอเจอเรื่องราวหลอนๆตอนนี้ขึ้นไปชั้น2นะฮะ ในระหว่างที่ขึ้นไปชั้นบนก็เห็นเงาเห็นผู้หญิงเดินหันหลังเข้าประตูแวบนะฮะอย่างไวเดียวผู้หญิงโบราณชุดไทยนะฮะตกใจมากวิ่งไปดูไม่มีใครสักคนเงี้ยบอกว่าเห็นกับตาอะไรนะฮะก็มีเรื่องแปลกๆย้ำว่าใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สืบต่อมาจากกรณีเดียวกันนะครับมีครั้งหนึ่งฮะคุณผู้ฟังทีมงานพนักงานของทางที่นี่นะที่สายมูนะฮะเขาก็เลยมีการนั่งเล่นผีถ้วยแก้วกันนะครับในอาคารตรงนั้นตรงกลางอาคารเลยชั้นล่างเนี่ยครับก็ปรากฏว่ามีการเชิญมีเอากระดาษมากางเอาถ้วยแก้วมาวางเนาะนั่งกันหลายคน5-8 คนนะฮะก็เอาแก้วมาวางนะครับอาจารย์สำนักก็มาเล่นนะมาเล่นคือทดลองเล่นๆกันเพลินๆเงี้ยนะฮะก็มีการเชิญดวงวิญญาณก็เหมือนกับประมาณว่าดวงวิญญาณดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ในบริเวณแถวนี้ถ้าได้ยินเสียงนี้ขอให้ท่านสื่อสารกับข้าพเจ้าไงฮะโดยการเข้ามาหาก็ว่ากันไปเดี๋ยวเสร็จแล้วข้าพเจ้าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อะไรก็ว่ากันไปปรากฏว่าเข้าจริงๆคุณฟังเรื่องนี้นี่อัศจรรย์นะฮะเขาบอกว่าในช่วงที่กำลังเชิญดวงวิญญาณเข้ามาในพื้นที่ในอาคารหลังนี้นะฮะเขาบอกว่าในห้องที่อยู่เนี่ยหน้าต่างเปิดอยู่นะครับแต่มีความรู้สึกว่ามันมีฝุ่นหมอกฟุ้งลอยๆหมอกขาวๆนะฮะคุณฟังฮะหมอกขาวหมอกฟุ้งนี่นะมันมีจริงๆนะในรายการที่เขาไปถ่ายทำในสถานที่แห่งหนึ่งนะเป็นวัดรายการเขาได้ทดลองเชิญดวงวิญญาณและดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่แถวๆนี้ขอให้มาปรากฏตัวปรากฏร่างนะฮะเดี๋ยวทีมงานข้าพเจ้าจะทำบุญไปให้คุณฟังมันเป็นก้อนขาวๆเลยคล้ายๆควันบุหรี่สายฝนนะฮะมันลอยเข้ามาเลยเนี่ยถ้าไม่ว่างเลยจะส่งให้ดูยังไม่เคยเห็นเนาะมันลอยเข้ามาเลยถ้ามันเป็นควันคนสูบบุหรี่คือมันจะลอยไม่มีทิศทางใช่ไหมครับมันจะกระจัดกระจายใช่ไหมฮะอันนี้คือมาเป็นก้อนๆกลมๆไหลเข้ามาแล้วเขาก็กล้องถ่ายโอ้โหตกใจมากแล้วเขาลอยเข้ามาแล้วเขาหมุนวนๆๆๆแล้วเขาก็ออกหน้าต่างฟุบไปอีกฝั่งหนึ่งอัศจรรย์มากที่จะขนลุกเลยว่าโหมันมีแบบนี้เลยเหรอฮะมีแบบว่าดวงวิญญาณที่เป็นกลุ่มควันก็มีเหมือนกันนะฮะนะฮะเหมือนกันครับในตอนที่เขากำลังเล่นผีถ้วยแก้วเขาอัญเชิญมีกลุ่มควันเนี้ยลอยเข้ามาในอาคารที่บ้านทรงไทยแล้วก็เข้ามาลอยแล้วก็มากระจายในห้องนะฮะแล้วสักพักหนึ่งอันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะฮะเขาบอกว่าไอ้ก้อนถ้วยแก้วก็เริ่มมีการเคลื่อนเ
าเริ่มมีการบอกชื่อตัวเองว่าเขาชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนปรากฏว่าถามไปถามมาก็เป็นปรากฏว่าเป็นสัมภเวสีอยู่แถวนั้นแหละสัมภเวสีคนทั่วไปว่าอ๋อเดี๋ยวจะทำบุญไปให้นะไม่มีอะไรออกสุดท้ายเขาก็ออกจากถ้วยแก้วไปเลยนะฮะโหสัมภเวสีนี่ก็หลอนแล้วนะสักพักนึงมีการเชิญใหม่อีกรอบนึงมีการเชิญใหม่อยากได้ดวงวิญญาณที่คุยรู้เรื่องมากกว่านี้มีการเล่นกันต่อนะฮะก็ปรากฏว่ามีดวงวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาเขาก็บอกชื่อเสียงริมนามของเขาเขาบอกว่าเขาสรุปนะเขาก็เสียชีวิตมาที่นี่นานแล้วล่ะเขาอาศัยอยู่ไม่ไกลจากที่จุดนี้เขาก็เลื่อนไปตามเอกสารข้อความอ่ะก็ไก่ขอไข่เนี่ยเขาก็สรุปใจความได้ว่าเป็นผู้หญิงเป็นคนโบราณตายนานแล้วประมาณนี้นะฮะแล้วก็คราวนี้สุดท้ายไม่ได้ถามอะไรนะฮะไอ้แก้วเท่านี้มันก็เลื่อนไปที่ชื่อของคนคนหนึ่งนะซึ่งก็คือชื่อของผู้หญิงคนนี้ก็คือพนักงานน้องพนักงานคนนี้ที่จะสมมติว่าชื่อไก่แล้วกันเนาะมันไปเลื่อนไปหาคำว่าไก่เฉยๆเลยสมมติอันนี้เจสมมตินะที่เจจำชื่อเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าชื่อเขาชื่ออะไรนะฮะนะมันเลื่อนไปตรงที่คำว่าชื่อของน้องคนนี้ก็คือสะกดนะสมมติว่าไก่ก็ไม่สระอายก็ไก่ไม่เอกเนาะมันไปอยู่ที่คำว่าไก่ก็นิ่งไปเลยแล้วเขาถามว่ามีอะไรกับไก่ให้ทำบุญให้หรอเขานิ่งมันหายไปเลยนิ่งแล้วสุดท้ายก็เหมือนกับออกไปแต่เหมือนก็ไม่ออกดีฮะทีนี้ทุกคนก็งงว่าอ้าวทำไมต้องมาหยุดชื่อพนักงานคนนี้เธอก็กลัวเฮ้ยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะสุดท้ายก็ดึกแล้วก็เลยเก็บของนะเก็บข้าวเก็บของออกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็พากันกลับบ้านแต่ว่าไก่เธอนอนที่นั่นไงนอนในพื้นที่ตรงนั้นนะครับปรากฏว่ากลางคืนฝันคุณฟังในคืนแรกฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาเคาะประตูห้องก็ๆๆนะฮะเธอก็ส่องด้วยช่องหน้าต่างปรากฏเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงโบราณนะฮะมายืนเคาะประตูในจังหวะที่เธอกำลังจะก้าวไปเอื้อมมือเปิดประตูนั้นปรากฏว่ามีกุมารทองในฝันนะมาคว้ามือไว้ห้ามเปิดบอกว่าห้ามเปิดในฝันนะห้ามเปิดเธอก็ตกใจฮะห้ามเปิดเหรอใช่แต่เธอไม่ได้กลัวกุมารทองนะเธอเห็นกุมารทองอยู่นะห้ามเปิดนะฮะอ้าวทำไมห้ามเปิดก็เลยปิดไม่ได้ปิดอะไรก็คือกลับไปนอนที่เดิมแล้วสะดุ้งตื่นอันนี้คือคืนแรกนะฝันแปลกๆก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ไม่ได้สนใจคิดว่าคงจะฝันไปเรื่อยนะฮะตกคืนต่อมาฝันอีกแล้วฝันเหมือนเดิมทีนี้มาเคาะประตูเหมือนเดิมก็ก๊อกเหมือนเดิมเธอก็เอ๊ะใครมาเคาะไปส่องดูเป็นผู้หญิงคนเดิมใส่ชุดสีโอรสสีชมพูโบราณนะชุดโบราณสีชมพูมันยืนเคาะประตูในฝันนะฮะเหมือนเดิมก็เธอก็จะไปเอื้อมมือเปิดประตูก็เหมือนเดิมกุมารทองมาเหมือนเดิมกุมารมาถามห้ามเปิดนะและรอบนี้ผู้หญิงข้างนอกที่อยู่ข้างนอกน่ะทำตาขวางและเริ่มไม่พอใจเธอก็ตกใจและสะดุ้งตื่นอีกแล้วตอนนั้นกลัวแล้วนอนไม่หลับแล้วก็เลยเปิดไฟนอนนะฮะจนสว่างทีเดียวก็เลยมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมเจอแบบนี้นะครับก็เลยเริ่มคิดว่าเราไปทำบุญให้เขาไหมเขาเป็นใครไม่รู้เหมือนกันผู้หญิงคนนี้นะฮะทีนี้มาคืนที่3มี3คืนต่อในคืนที่3ได้มาเลยในฝันมาเคาะห้องเหมือนเดิมนะฮะแล้วเธอก็จะลุกไปเปิดแล้วกุมารก็มาคว้าตัวเหมือนเดิมว่าห้ามเปิดแต่นี้เธอไม่ยอมกุมารเธอจะเปิดให้ได้ในฝันนะครับเธอก็เปิดประตูปั้งออกมาปรากฏว่าเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยโบราณนะครับเป็นสีโอรสสีชมพูเก่าๆอ่ะรู้เลยว่าเป็นคนโบราณนะครับแล้วอยู่ดีผู้หญิงในฝันก็พูดขึ้นมาว่าพูดชื่อวัดหนึ่งมาเป็นวัดหนึ่งเขาไม่ได้บอกชื่อวัดนะฮะเป็นวัดที่อยู่ระแวกใกล้เคียงพูดอยู่ดีก็พูดชื่อวัดมาบอกว่าไปที่วัดนั้นนะแล้วเราจะได้เจอกันเนี่ยเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะรีบเก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็ติดต่อเพื่อนว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีวัดนี้หรือเปล่าฉันไม่เห็นรู้จักวัดนี้เลยอะไรเงี้ยนะฮะก็เลย เดินทางกันไปพยายามตามหาว่าวัดเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ปรากฏไปเจอจริงๆคุณผู้ฟังไปเจอวัดนี้จริงๆนะครับไปถึงปั๊บก็มีหลวงพ่อมีพระอยู่ก็เข้าไปคุยบอกว่าเนี่ยเมื่อคืนฝันอย่างนี้นะหลวงพ่อนั่นก็เล่าให้ฟังละเอียดหลวงพ่อก็นิ่งแล้วก็ฟังอยู่อ๋ออ๋อเหรอก็เลยหลวงพ่อก็เลยเข้าไปปรึกษาพระคนอื่นว่าเนี่ยมันมีโยมเขาฝันแบบเนี้ยมันจะอะไรหรือเปล่าตอนนี้มีหลวงพ่อมีพระท่านหนึ่งนะที่เขาอาจจะมีญาณทิพย์หรือว่ามีอะไรสักอย่างนะที่สามารถสื่อได้เขาบอกว่างั้นเดี๋ยวเชิญโยมผู้หญิงคนนั้นเข้ามาที่ข้างหลังหน่อยที่ตรงบริเวณโกรธกระดูกข้างหลังหน่อยข้างหลังวัดจะมีโกรธกระดูกอยู่นะครับก็เลยเชิญมาเธอก็งงว่าไปทำไมนะครับก็เลยตรงนั้นมันจะมีโกรธกระดูกนะครับที่ฝังที่เก็บกระดูกของคนตายโบราณยุคเก่าไว้ฮะหลวงพ่อบอกว่าโยมลองเดินดูซิว่ารูปที่อยู่ตรงบริเวณโกรธเนี่ยมันเหมือนกับที่โยมเห็นในฝันคนไหนมันมีรูปคนไหนที่เหมือนในฝันบ้างเนี่ยนะฮะเธอคนนี้ก็เดินดูปรากฏว่า
ปเจอจริงๆคุณผู้ฟังไปเจอจริงๆไปเจอโกรธหนึ่งนะฮะที่มันมีรูปหน้าคล้ายๆคนในฝันที่เขาเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับทีนี้หลวงพ่อคนที่สื่อได้นะเขาบอกว่าเขามาสื่อเหมือนกันเขามาสื่อเหมือนกันว่าเขาอยากไปเกิดใหม่แต่ว่าเขามีพันธะอะไรประมาณนี้นะฮะและทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวลองให้เด็กวัดมาทุบเขาบอกฮะทุบเลยเหรอเขาจะทุบโกรธกระดูกเลยนะฮะทุบโกรธอันนี้นี่ที่พระเขาคุยเลยนะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ปลอมแน่นอนเพราะว่าไม่กล้าเอาพระมาอ้างนะฮะพระก็เลยให้ลูกวัดนะฮะทีมงานนะเอาค้อนมาทุบเป็นโกรธอันเล็กนะฮะพวนะฮะทุบจนแตกเลยปรากฏว่าข้างในมีเท่ากระดูกจริงๆนะฮะอยู่ในที่เขาเก็บไว้พระอบนะฮะแต่สิ่งที่อัศจรรย์ก็คือนอกจากรูปข้างนอกแล้วนะฮะมีชุดโบราณชุดไทยโบราณสีโอรสสีชมพูชุดเดียวกันที่ผู้หญิงคนที่เธอฝันหาในฝันโอ้โหเธอตกใจมากนะตกใจแบบขนลุกเลยนะฮะบอกว่าเรื่องนี้คือแบบอัศจรรย์มากตอนแรกคิดว่าเฮ้ยพระเตรียมกันไว้หรือเปล่าแต่จะเตรียมมันจะเข้ามาในฝันไม่ได้นะจะเตรียมมันจะมาในเข้ามาในฝันไม่ได้เธอก็เลยรู้ว่าโอ้เรื่องนี้มันมีจริงๆนะเนี่ยก็เลยพระว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทำพี่บางสกุลกันไปบางสกุลให้เขาน่าจะมาขอส่วนบุญขอไปเกิดใหม่ชาติภพที่แล้วอาจจะมีพันธสัญญาด้วยกันหรือใดๆก็ตามแต่เดี๋ยวเขาอาจจะมาขอส่วนบุญอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยทำพิธีเอาเท่ากระดูกต่างๆมาทำพิธีบางสกุลแล้วก็ทำบุญไปให้ที่ส่งกุศลไปให้นะฮะพอทำเสร็จแล้วก็จบแต่เธอก็กลัวอยู่นะก็กลัวว่าจะฝันหายหรือเปล่าปรากฏว่าหลังจากนั้นปั๊บก็ไม่ได้ฝันหายอีกเลยไม่ได้ฝันหายอีกเลยเธอบอกว่าโอ้เป็นเรื่องที่แบบหลอนมากแล้วก็แบบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดกับตัวเองนะครับดวงจิตดวงวิญญาณอาจจะดึงให้ฝันหาเนาะตอนนั้นที่เขาเล่นผีถ้วยแก้วฮะแล้วเขาเชิญเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนเชิญไงเป็นคนพูดไงดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่บริเวณนี้นะถ้าได้ยินเสียงแล้วขอให้มาสิงสู่ภายในแก้วเพื่อจะสื่อสารกันเขาก็เล่นกันเป็นปกติแล้วผมไปเจอจริงๆไปเจอดีนะฮะก็วัดก็อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ตรงนั้นด้วยเว้นเข้าใจว่าดวงวิญญาณน่าจะอยู่แถวๆนั้นด้วยได้ยินเสียงหรือเปล่าก็เลยมาเข้าฝันเข้ามาหาในถ้วยแก้วแล้วมาสื่อนะฮะส่วนทางไปเจอโกรธกระดูกที่อยู่ในวัดนั้นนะซึ่งมันตรงกับเสื้อผ้าในรูปแล้วก็ไปเจอเสื้อเขาอยู่ในนั้นด้วยนะฮะซึ่งนี้เรื่องนี้เล่าไว้ในรายการของพี่ป๋องนะฮะบอกว่าไปถามพระได้เลยเหตุการณ์นี้พระสั่งให้ลูกวัดทุบเลยทุบโกรธกระดูกเลยนะโอ้เรื่องนี้อัศจรรย์เนาะบางทีมันก็เป็นเรื่องที่แบบเกินเหนือจินตนาการนะพี่สวัสดิ์เนาะคุณฟังแล้วฮะเคยเจอเคยสัมผัสหรือเปล่านะฮะพี่สวัสดิ์ว่างมงายพวกนี้พวกงมงายงมงายเหรอฮะงายบริสแลมเหรอพี่ชายหนุ่มครับงมงายไหมฮะลุงแป๊ะบอกว่าดีเจครับผมเคยเล่นตอนเรียนพักอยู่ในหอพักในมหาลัยเล่นกันสี่คนนะฮะลุงแป๊ะบอกว่าตอนนั้นแก้วมันเลื่อนได้จริงๆนะดีเจไม่รู้ว่ามันมีคนดันหรือเปล่าเล่นครั้งแรกคือหลอนมากเลยก็เลยเก็บเลยทีเดียวส่วนมากเด็กมหาลัยจะชอบเล่นกันน่ากลัวหลอนนะฮะนะครับผีถ้วยแก้วไม่เคยเล่นครับเล่นแต่เข็มเศรษฐีพี่เพชรนะฮะกำลังหลอนแล้วเชียวนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วกันเนาะผีถ้วยแก้วนะคุณผู้ฟังครับจริงๆไม่ต้องเป็นต้องเป็นผีถ้วยแก้วก็ได้ครับคุณฟังฮะเราเรียกเข้ามาเขาก็มาได้คุณผู้ฟังลองไปเรียกยินเรียกใครสักคนตรงบริเวณ3แยก4แยก4เดี๋ยวเขามาเลยนะเขามาเลยนะครับดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่บริเวณแถวนี้ถ้าท่านอยากได้รับบุญขอให้มาปรากฏกายหรือมาเข้าฝันมาเลยนะเข้ามาเลยนะคือไม่ต้องเอาอะไรมาถ้วยกงถ้วยแก้วสักอย่างเลยเรียกด้วยปากเข้ามาเลยเพราะดวงวิญญาณหนึ่งเนี่ยเขาต้องการบุญนะครับเขาต้องการบุญเขาต้องการไปเกิดใหม่แล้วดวงวิญญาณเขากลัวคนมากเลยนะเขาที่เขาเล่นด้วยที่เขาเอาของเคลื่อนต่างๆเขาเล่นด้วยเฉยๆเขาต้องการสื่อสารด้วยเฉยๆนะบางครั้งบางทีมาตบตู้ปั้งมาตบกระจกตบบ้านหลังคาเนี่ยเขาทำเพื่อที่จะให้เรารับรู้ว่าเขามาและสุดท้ายก็มาขอส่วนบุญนะรายการของเอเชิญยิ้มนะเคยไปถ่ายทำในวัดแห่งหนึ่งนะครับและช่วงสุดท้ายรายการเขามีการอุทิศบุญนะฮะเขามีการอุทิศบุญให้นะครับคุณฟังเชื่อไหมมีเสียงผู้หญิงดังเข้ามาในไมค์ในกล้องเลยนะฮะดังว่าอะไรรู้ไหมฮะสาธุทีมงานเป็นผู้ชายหมดนะฮะกล้องเขาหมุนรอบเลยผู้ชายหมดอยู่ดีมีคำว่าสาธุดังขึ้นมาเดี๋ยวจะยังแคปไว้เลยยังถ่ายแคปหน้าจอไว้อยู่เลยแต่ไม่รู้เก็บไว้ไหนแล้วนะฮะสาธุพวกทุกคนตกใจกันหันซ้ายหันขวาเลยมันรู้มาจากไหนเพราะดวงวิญญาณก็อยู่แถวๆนั้นนะฮะเขาอยู่แถวนั้นนะเขามารอรับบุญนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วคุณฟังแล้วฮะชอบไหมเรื่องพวกนี้นะฮะถ้าชอบก็เอามาเล่าให้ฟังหรือจะหยิบมาให้ฟังกันได้นะครับเนาะเคยเล่นครับเพื่อนดันหรือเปล่าจนนิ้วหลุดทีเดียวหลอนเลยนะเนี่ย
มีคนถามว่าดีเจครับจริงไหมฮะถ้าอยากเห็นผีดวงวิญญาณเนี่ยนะเวลาเผาศพนะครับให้ไปยืนก่งโค้งหันหลังใส่เมนแล้วโค้งลอดวางขาดูเห็นผีจริงหรือเปล่าเป็นความเชื่อพี่ถ้าเขาจะเห็นเขาก็ให้เห็นพี่ไม่จำเป็นต้องโค้งอะไรเลยยืนมองเฉยๆเรียกแล้วเขาก็มายืนมองเฉยๆแล้วเรียกเขาก็มาให้เห็นเองต้องเป็นช่วงที่เงียบสงัดนะฮะช่วงไม่มีคนนะถ้ามีคนเขาไม่มานะครับผีเขากลัวคนต้องหยิบไปคนเดียวไปเงียบๆแล้วก็ยืนเรียกตะโกนหาเลยสักพักมาเลยก็ก๊อกแก๊กหรือเป็นเงาดำมาเลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการใดไม่ต้องมาเอาขี้เถ้าป้ายตาไม่ต้องมาโกงโค้งไม่ต้องมาส่องกระจกหวีผมไม่มีนะมันเป็นแค่ลักษณะพิธีกรรมการทำเฉยเขาสามารถได้เห็นด้วยตาเนื้อได้เลยทันทีถ้าดวงจิตเขาต้องการได้เห็นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหลอนในประจำเย็นนี้นะครับที่นำมาฝากกันด้วยหวังว่าน่าจะถูกใจกันนะครับ

กระสือนะครับคุณฟังว่ากระสือมีจริงปะมีหรือไม่โอ้โหสาวดนตรีเขาดีเนาะเพลงนี้เพลงดังในตำนานนะกระสือนะครับกระสือกระหังเมื่อก่อนเป็นหนังเนาะดังมากๆเลยยุคนั้นนะฮะยุค90นะฮะอันนี้อาเมฆขอมานะเพลงนี้หลอนกว่าดีคาดีเจหลอนกว่าเพลงของปรางทิพย์ใช่ไหมหลอนมากเลยนะอาเมฆเกิดไม่ทันหนังเล่นกระสือละครเล่นกระสือใช่ปะเมื่อก่อนน่ากลัวมากนะโปเต้ว่าชอบเพลงนี้มากเลยดีเจอยากคัฟเวอร์จังเลยฮะไปบอกแจมมี่ร้องสิแจมมี่กระสือพี่โอ้ไว้ใจครับเป็นอะไรที่เหนือธรรมชาติมากมีแต่ไส้บินได้ ก็แต่เป็นวิจารณญาณแต่ละคนแล้วกันนะครับว่าจะเชื่อหรือไม่เนาะนะครับเนาะเพลงละครเวทีในตำนานอยากฟังเพลงแค้งหนูนาล่ะฮะเดี๋ยวถ้าหาเจอจะเปิดให้เราสักครู่ก็แล้วกันนะฮะเผื่อฟุกเจอเนาะนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องหลอนประจำวันวันนี้ที่ตามมาฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันนะฮะพี่เคยส่งภาพกระสือมาแล้วฮะกระสือไปแล้วพี่เขยนี่เวลาเราพูดเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะส่งเรื่องหลอนมาให้ดูนะฮะคุณว่ามันจะมีจริงไหมกระสือนะไม่รู้นะแต่ดวงวิญญาณที่ว่าอยู่ตามทุ่งนามันมีจริงๆนะพวกผีโพงนั้นมันมีนะที่มันมีแสงว่าวๆมันมีนะฮะแต่กระสือนี่ไม่รู้ไม่เคยเห็นนะมันอาจจะเป็นแค่เรื่องในจินตนาการ

ครับนี่คือเพลงหลอนนะฮะประจำวันนี้ครับนะฮะเอาละช่วงนี้นี่คือเรื่องหลอนครับเราเบรกหลอนยังเบรกยังฮะแหมกำลังเพลินเลยนะเนี่ยนะฟังเรื่องหลอนนะฮะวงเย็นแล้วนะฮะอีกสักเพลงสองเพลงไหมในช่วงท้ายรายการตรงนี้นะครับก็จะหยิบเรื่องราวมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคนไทยนี่เราอยู่กับเรื่องราวหลอนมาตั้งแต่เด็กแล้วฮะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเห็นผีเนี่ยเยอะมากเพราะบ้านเมืองเราเนี่ยมันยังไม่มีแสงไฟสว่างขนาดนี้ดึกๆมา 3-4 ทุ่มมานี่เขารีบปิดบ้านนอนหมดเลยเพราะว่ากลัวว่าจะมีดวงวิญญาณโผล่มาให้เห็นนะฮะจริงๆนะคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเนี่ยมันมีจริงๆนะเขาบอกว่ามันมีเมื่อก่อนนี่เขาไม่เชื่อโอ้ไร้สาระโบราณนะแต่พอมาเจออะไรหลายๆอย่างที่กับตัวเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้แล้วมันแบบมันมีนะมันมีจริงๆโลกหลังความตายนี่นะพี่เคเพชรบอกว่าสตรีเพนภาคตากุหลาบกระสือกลัวมันเป็นยาสตรีเพนภาพไม่ใช่เหรอฮะผีมันกลัวยาสตรีเพนภาพเหรอฮะกระสือกระหังน่าจะเป็นเรื่องแต่งแต่ว่าปอบผีโพงน่าจะมีจริงนะดีเจเนาะเรื่องปอบผีโพงน่าจะมีจริงนะฮะผีโพงนี่มันมีนะนะครับเจเคยสัมผัสได้นะฮะแต่กระสือนี่มันกับฉันจะเวอร์หน่อยเนาะเป็นไส้บินได้นี่เวอร์มากนะฮะนะครับมาเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าที่เราค้างเมื่อสักครู่นี้นะครับใหม่สัก 2-3 เพลงนะครับ5โมงเย็น2นาทีนะฮะช่วงเวลาเลิกงานกลับบ้านพอดีตอน

0: ชื่อเพลงว่าเมารักครับงานจากพีทูวอร์ชิพนะครับนี่ส่งมานะฮะนี่พีทูวอร์ชิพนี่ปกติเราฟังจอมยุทธเนาะนะครับจอมยุทธก็เป็นเพลงแปลกๆแต่เพลงนี้มาแบบปกตินะมาปกตินะฮะทักทายพี่สุภัทยามเย็นกันละกันพี่สุภัทกำลังไปรับเด็กๆที่โรงเรียนนะฮะกำลังกลับบ้านอยู่นะฮะนะครับว่ากันไปว่ากันไปจะได้ไม่เหงาในช่วงเวลาของเย็นนี้กันละกันนะครับนะ
1: แล้วก็เป็นจริงนี้รักที่คิด
0: ณัฐพงษ์ส่งกระสือมา1ตัวนะฮะ
1: สุดท้ายมันก็ช้ำใจ
0: กระสือมา1ตัวเดี๋ยวนี้มีข่าวอะไรอีกไหมฮะสรุปข่าวเดี๋ยวนี้ตอนนี้เรย์แมคโดนัลด์นะครับตอนนี้เขากำลังทำพิธีชาปนกิจศพนะฮะตอนนี้ในข่าวที่เรามีการนำเสนอกันนะฮะก็ชาปนกิจส่งเรย์แมคโดนัลด์ครั้งสุดท้ายเดินทางไกลช่วงนิรันดร์นะครับก็มีการไลฟ์สดอยู่นะครับทางด้านของช่อง YouTube หลายช่องอยู่นะครับนะฮะ
2: ครับก็แน่นอนถ้าอยู่กับอย่างผมถ้าอยู
0: ่อันนี้ก็จะมีการสัมภาษณ์นะครับบุคคลในครอบครัวต่างๆนะครับเนาะ
2: ก็มีคนอยู่ด้วยแล้วก็มัน
0: ก็สัมภาษณ์กันไปไม่ได้มีเหล่าบรรทาคนดังบันเทิงมากันเยอะทีเดียวนะครับในช่วงเวลาของแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับสำหรับพิธีชาปนกิจศพนะฮะเนาะว่ากันไปเลยกันนะคนดังนะครับเนาะที่เสียชีวิตจากไปแบบกระทันหันคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพด้วยนะนะฮะเห็นข่าวนี้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับเมื่อกี้เราเล่าเรื่องผีไปมีเพลงหนึ่งครับที่คุณผู้ฟังขอไว้นะครับพี่ณัฐพงศ์อยากจะฟังเพลงของหนูนาหนึ่งเพลงใช่ไหมครับเพลงที่มีชื่อว่าแค้นใช่ไหมครับเพลงแค้นของหนูนาหนึ่งธิดานะฮะเดี๋ยวจะขอดูก่อนเป็นเพลงที่ใช้ในละครเวทีนะครับเดี๋ยวเล่าข่าวเรื่องภาคใต้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจบเพลงแค้นก่อนเนาะเดี๋ยวมาเล่าข่าวเรื่องการเมืองเรื่องของภาคใต้นิดนึงนะครับเนาะขอเพลงหลอนๆขอเพลงหลอนๆที่ไปพักในโรงแรมหน่อยครับดีเจอยากฟังเหรอเอาแค้นก่อนมาแค้นก่อนมาเพลงอะไร704เหรอครับ704เหรอ

0: ียงสุดยอดเนาะหนูนาหนึ่งที่ดานะครับชื่อเพลงว่าแขนนะแขนออกแนวหลอนๆหน่อยนะ
1: เอออ
0: ้าวยังหลอนไม่จบเลยครับพี่เจยังหลอนไม่จบครับต้องเพลงนี้แล้วล่ะนะเดี๋ยวจบนี้มาฟังเรื่องของข่าวทางภาคใต้เนาะแล้วมาปิดท้ายกันเนาะ5 โมงเย็น 12 นาทีนะครับพี่รับหมออยากฟังเพลงนี้นะครับ804นะครับ

0: ได้ยินเสียงควรคลางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อภควะโตเธอนั่ง
1: จ้องผมเป้าตาลึกโป
0: ผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธธัมโมเมื่อไหร่จะเช้าสักทีสิ่งที่

ดาจิมครับดาจิมเป็นเพลงที่ตราตรึงใจนะหลายๆคนนะฮะพี่หนุ่มบอกว่าไม่นอนแล้วออกห้องทันทีนะฮะพี่หนุ่มเคยเจอผีไหมโรงแรมนะฮะทำไมคนชอบเจอผีในโรงแรมเยอะนะฮะอีกในยะหนึ่งถ้าเรามองเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็คืออาจจะคิดไปเองด้วยนะครับการคิดไปเองหรือว่าการตั้งจิตเหมือนเราอยากจะเจอสมมติว่าเราบอกว่าโอ้ยเช้านี้ฝนต้องตกแน่ๆเงี้ยพอฝนตกแล้วเฮ้ยวันนี้ไงฝนตกจริงๆเงี้ยเช้านี้อากาศต้องร้อนแน่ๆคือเราตั้งจิตไว้ก่อนนะด้วย1เนาะกับ2คือมันอาจจะมีจริงๆก็เป็นได้นะฮะอาจจะเป็นข้อ1มากกว่านะฮะข้อ1นะฮะจิตมันพาไปนักวิทยาศาสตร์เขามีการทดสอบนะฮะเขาบอกว่าเคยเอาฝรั่งมานอนเอามานอนทดสอบดีๆเคยเล่าเลยนี่ใช่มั้ยฮะที่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าฝันขณะตื่นนะฮะเอามาทดสอบนอนกัน 4-5 คนแล้ววงจรปิดตั้งเอาไว้แล้วเขาจะมีเครื่องคล้ายๆที่เป็นสายระยงระยางที่ติดไว้แปะไว้ตรงสมองนะฮะเขาบอกว่ามีผู้ทดลองเนี่ยเขาเรียกว่าฝันหลับขณะตื่นหลับขณะตื่นหมายถึงว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับแล้วในสมองก็จะมีการฝันเอาภาพที่เห็นณเวลานั้นมาประมวลผลเป็นความฝันเพราะว่าคลื่นสมองมันจะเป็นกราฟขึ้นมาบอกอ๋อนี่เขากำลังฝันอยู่กำลังฝันร้ายแต่ในภาพที่กล้องวงจรปิดกำลังถ่ายเนี่ยไม่มีอะไรสักอย่างเลยในห้องนอนเขาแต่เขากำลังดิ้นเขากำลังดิ้นนะดิ้นขยับตัวนะฮะในฝันเขาบอกว่ามีผีมันนั่งครอบบนเตียงเงี้ยฮะแต่ในภาพกล้องวงจรปิดถ่ายไม่ติดอะไรเลยเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาบอกว่าอ๋อภาวะนี้เขาเรียกว่าเป็นภาวะฝันขณะตื่นนะเอาภาพมันมีการคึ้มหลับคึ้มตื่นเอาภาพที่เห็นปัจจุบันนั้นมาบวกผสมการฝันของในสมองมันก็เลยกลายเป็นภาพที่เห็นเอามาผสมกันนะภาพปัจจุบันเนี่ยที่เห็นในห้องเนี่ยกับฝันมาผสมกันก็เลยการเป็นการเจอผีอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะถ้ามองอีกมุมนึงนะฮะพี่หนุ่มว่าไม่เคยเจอครับดีเจแต่อยากเจออยู่ใช่ไหมฮะนะครับโอ้ลืมเพลง KW ไป1เพลงนะครับคนนอกใจเดี๋ยวปิดท้ายก็ได้อ่ะมานะฮะคุณผู้ฟังครับมาถึงข่าวอีกหนึ่งข่าวเรื่องราวของสถานการณ์ชายแดนใต้นะครับยังเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามกันอยู่นะครับสำหรับเรื่องราวของประเด็นชายแดนภาคใต้เพราะว่าหลังจากไม่เปิดแล้วพี่ณัฐพงศ์พอแล้วหยุดก่อนอย่าเพิ่งขอเพลงเยอะนะฮะค้างหนึ่งเพลงนะฮะมาต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของภาคใต้นะครับยังเป็นประเด็นถกเถียงกันดีเจรู้สึกว่าช่วงนี้นักข่าวคนหนึ่งของฝั่งที่เขาบอกออกหน้าออกตาเกินนะก็คือยายทัพปณีเอียสีชายยายแยมทัพปณีรู้สึกว่านางจะออกเกินเบอร์เห็นข่าวไหมครับทัพปณีแยมทัพปณีนะช่อง3นะแต่ว่าตอนที่ออกช่อง3เขาจะไม่พูดเยอะนะฮะแต่ว่าในเพจ Facebook เขาอะ The Reporter ฮะเขาจะทำเพจสำนักข่าวหนึ่งชื่อว่า The Reporter แล้วก็ทัพปณีเอียสีชายใน Facebook นะฮะนางลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของโจรใต้ทุกวันนะฮะโดยเฉพาะคนที่อ้างว่าถูกยิงจากเครื่องบินจากฮอนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางหน่วยงานรัฐและก็ทหารก็ออกมาเปิดเผยว่ามันเป็นไปไม่ได้นะถ้าว่าคุณโดนยิงจากเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังบินด้วยความเร็วนะฮะการที่คุณจะเก่งถึงขั้นเล็งคนได้ถูกขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะฮะแม้กระทั่งผู้ที่ฝึกมาเก่งอย่างดีอย่างน้อยมันต้องมีคนโดนหลายนัดนะฮะถ้ายิงหวานแหไปนะฮะแล้วยิงนัดเดียวแล้วโดนหลังเนี่ยโอ้ผิดปกติแล้วไม่ถูกต้องแล้วนะครับและยิงตรงนั้นเป็นทางโค้งด้วยนะฮะวิถีกระสุนมุมแล้วก็มีต้นไม้บางลงมาถึงมีเสาไฟฟ้าบางอยู่มันเป็นไปไม่ได้นะฮะอย่างกับแบ็คฮอคในหนังนะคือดูหนังเยอะเกินไปนะแต่ทัพปณีก็ยังเขาเรียกว่ากัดไม่ปล่อยนะวันนี้มีหลักฐานนะฮะว่ามีรอยกระสุนบริเวณพื้นทีมงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบคุณกิติคะตอนนี้ฉันนะฮะก็อยู่ที่บริเวณจุดเกิดเหตุครับตรงนี้จะมีรอยกระสุนนะฮะคุณกิติอันนี้ก็จะเป็นรอยกระสุนนะฮะที่ยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ข้างบนนะฮะตรงนี้เป็นป่าที่เกิดเหตุกันนะฮะคุณกิติคือนางแบบเวอร์มากไม่รู้อะไรกันนะกันไหนกับทัพปณีเอียสีชัยเลยนะกับอีกคนหนึ่งคือสสพักส้มนะในรมดอนปัญจอสองคนได้ทำงานกันเป็นทีมเลยรมดอนปัญจอลงพื้นที่ไปมาเป็นพยานให้กับเยาวชนเยาวรุ่นนะครับที่โดนรัฐบาลโดนทหารไทยยิงนะจากเฮลิคอปเตอร์เขาบาดเจ็บนะฮะคือแบบไม่รู้ยังไงสองคนนี่นะมันเป็นพอๆกันเนี่ยพักส้มกับทัพปณีเอียสีชัยนะพอๆกันนะฮะเนี่ยก็เลยโดนคนด่ากันเยอะลงไปดูในเฟซบุ๊กสิคนด่ากันเยอะมากๆเลยคือเราเข้าใจนะครับว่าต้องการเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้ที่เขาอาจจะโดนจริงก็ได้แต่เขาอาจจะโดนคนอื่นยิงก็ได้อาจจะโดนพวกเดียวกันยิงหรือเปล่าเออคือเขาโดนยิงแน่นอนนะฮะใครยิงแค่นั้นเองทหารยิงจากพื้นหรือเปล่านะฮะหรือพวกเดียวกันปืนลั่นหรือเปล่านะฮะคือพยายามคือคุณยุ้ยฟังฮะคนในภาคใต้นะฮะอันนี้ขออนุญาตนะฮะคนที่เป็นสาวจุดเดียวภาคใต้นะเขาเกลียดรัฐบาลไทยเขาเกลียดทหารไทยอยู่แล้วนะเป็นพื้นที่หลักอันหนึ่งนะเราตั้งข้อมูลก่อนนั้นหนึ่งนะคนพวกนี้เขาเกลียดทหารกองทัพไทยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาอ้างว่าทหารหรือกองทัพไทยเนี่ยนะไปสังหารไปเข่นฆ่าเขา
นะไปสังหารกันฆ่าเขาในยุคนั้นในตอนนั้นนะฮะแล้วก็เหมือนกับมาแย่งพื้นที่ในสามจังหวัดภาคใต้เมื่อคืนดีเจเข้าไปดูใน Facebook นะฮะมันจะมีพวกคนที่เป็นมุสลิมนะขออนุญาตนะมุสลิมที่มีความคิดโหดรุนแรงนะอย่างเช่นนายระมูแดซูอิกนะครับนางสาวฟาริดานางโซดีดาอะไรประมาณนี้เขาจะมีชื่อของเขานะเป็นภาษาเขาบางคนใส่ชื่อเป็นภาษาขยิบขยื่นเลยเป็นภาษาแบบภาษาอะไรนะภาษาอัลเลาะห์นะนะที่ขยิบขยื่นเลยแล้วบางคนก็ใช้ภาษาไทยนายมูเตปุเตกาโลอะไรประมาณนี้นะฮะเขาจะบอกเขาก็จะโอ้โหด่าเยอะมากเลยนะฮะด่าเหมือนกับว่าเนี่ยรัฐบาลไทยทำเกินกว่าเหตุนะฮะทหารไทยพวกนี้มันเป็นพวกที่นิสัยไม่ดีคือเขาจะคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันเลยก็คือหมายว่าวัยรุ่นนะในพื้นที่เนี่ยเขาเกลียดพื้นฐานอยู่แล้วแล้วคนในพื้นที่เขาเกลียดทหารไทยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับก็เลยผสมโรงกันนะครับแล้วก็ในการที่จะเหมือนกับออกข่าวเพื่อจะสร้างกระแสข่าวลบให้กับทหารไทยเพราะเนี่ยสิ่งหลักคือเขาต้องการจะสร้างดิสเครดิตนะครับทหารหรือว่ากองทัพไทยให้มันดูต่ำลงแย่ลงเพื่อจะให้นานาชาติได้เห็นว่าทหารไทยมันใช้ความรุนแรงนะมันก็คล้ายๆกับตอนที่สมัยที่อันนี้ไงฮะตอนที่เขมรไงตอนนั้นนะที่มีการใช้อาวุธกับเขมรนะซึ่งมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งออกมาเรียกร้องนะขอให้หยุดยิงนะฮะเพราะว่าสงสารเขมรนะอ่ะมันก็จะมีคุณประเภทนี้จริงๆนะฮะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะเรื่องของการเมืองด้วยนะฮะว่าครับอันนี้ขอจะเชื่อขอพูดนิดนึงนะเดี๋ยวพูดเรื่องการเมืองแล้วนะฮะพรรคการเมืองอันนี้ไม่ได้ไปเกลียดไปชังเลยนะแต่ว่าอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกนะฮะพรรคการเมืองพรรคประชาชนหรือพรรคสีส้มเนี่ยเขาจะมีแนวคิดแปลกๆคือต้องการแบ่งแยกการปกครองพี่หนุ่มรู้ไหมเมื่อก่อนเขาเคยจะแบ่งแยกเชียงใหม่นะเป็นรัฐล้านนาด้วยนะฮะคือเขาต้องการที่จะแบ่งแยกการปกครองคือไทยบ้านเราเนี่ยเราปกครองแบบรัฐเดี่ยวนะครับรัฐเดี่ยวคือหมายถึงว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าของคือถ้าคุณฟังฆ่าคนตายจังหวัดนี้คุณฟังก็ติดคุกใช่ไหมฮะไปขโมยของก็ติดคุกใช้กฎหมายฉบับเดียวว่าไทยเราเป็นหนึ่งเดียวคุณจะอยู่อีสานอยู่ใต้อยู่เหนืออยู่กลางนะครับแต่กลุ่มของคนที่เป็นบางกลุ่มนะอย่างเช่นพรรคส้มหรือบางกลุ่มเนี่ยถ้าสมมติว่าเขามีอำนาจได้ปกครองเขาจะแบ่งการปกครองใหม่นะครับโดยการแบ่งแยกรัฐเดียวนะอย่างเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ปกครองแบบกฎหมายเฉพาะตัวเองไปเลยให้คนที่เป็นอิสลามเป็นใหญ่ไปเลยให้อยู่ใน3จังหวัดภาคใต้นะฮะภาคเหนือเชียงใหม่ก็ปกครองในรัฐนครล้านนาไปเลยอะไรเงี้ยฮะถ้าคุณอยู่อีสานคุณก็อยู่รัฐอีสานไปเลยเขาจะแบ่งการปกครองเป็นเหมือนอเมริกาเพราะเขาเชื่อว่าการปกครองแบบนั้นมันเจริญกว่าแบบอเมริกาเขาแบ่งเป็นรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐอะไรอย่างวอชิงตันรัฐโอไฮโอต่างๆใช่ไหมครับเขาจะแบ่งเป็น50รัฐแล้วก็จะมีผู้ว่าการรัฐคือพรรคสีส้มเขาจะมีความคิดว่าถ้าสมมติว่าเขาแบ่งการปกครองแบบนั้นเนี่ยนะฮะมันจะเจริญกว่าเพราะว่างบประมาณจะได้เยอะกว่าแล้วก็ความรุนแรงพื้นที่มันจะหายเขาเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราแบ่งการปกครองให้3จังหวัดใต้เนี่ยเขาปกครองตัวเองไปเลยอ่ะมันจะดีกว่าเพราะว่า1นะฮะมันจะได้ไม่ต้องมาเกี่ยวกับประเทศไทยนะเป็นอิสลามกับอิสลามไปเลยแนวคิดของพรรคส้มเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ารัฐบาลไทยทหารไทยเขาไม่ยอมว่ารัฐไทยเป็นรัฐเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคส้มก็เลยโดนหลายอย่างนะพรรคส้มเขาต้องการจะเปลี่ยนการปกครอง1เอากษัตริย์มาอยู่ในพื้นอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันกษัตริย์ต้องอยู่กฎหมายเดียวกันกับรัฐกับประชาชน2แบ่งการปกครองเป็นเขตปกครองแต่ละพื้นที่ปัตตานียะลาเป็นของเขาไปเลยอีสานของเขาเหนือของเขาอะไรเงี้ยภาคกลางของเขาเพราะนั้นเมื่อแนวคิดเขาต้องการแบ่งการปกครองแบบนี้มันก็เลยทำให้หน่วยงานไทยเขาไม่พอใจก็ทำไมพรรคส้มชนะการเลือกตั้งแล้วถึงไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าเขามีแนวคิดแบบนี้คือข้อดีของพรรคส้มมีอย่างเดียวก็คือเขาไม่มีการทุจริตนะไม่คดโกงทุจริตแต่ว่าแนวคิดแปลกๆเรื่องของการแบ่งแยกการปกครองมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะฮะแต่ว่ารัฐบาลอื่นอย่างเช่นรัฐบาลแดงน้ำเงินต่างๆเนี่ยนะครับไม่มีแนวคิดแบบนี้นะครับเก่งด้านการบริหารเรื่องของการทำธุรกิจต่างๆแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการโกงมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะฮะเข้าใจไหมส้มเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาไม่โกงเขาไม่เอาเรื่องราวของการทุจริตเรื่องการเงินแต่เขาจะมีความคิดเรื่องการลักษณะแบบเนี้ยแบ่งการปกครองนะฮะเปลี่ยนแปลงสถาบันกษัตริย์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะแต่ถ้าเป็นแดงเป็นพรรคน้ำเงินพรรคประชาธิปไตยต่างๆเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องของธุรกิจนะปากท้องเศรษฐกิจสังคมนะฮะแต่ว่าเขาไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองใดๆนะครับมันก็เลยคาราคาซังอยู่ประมาณนี้ดีเจถึงได้บอกว่ามันต้องอยู่ตรงกลางมันต้องอย่าไปสุดโต่งเกินไปนะครับเรื่องนี้ดีเจไม่ได้พูดเองเรื่องนี้น่ะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับได้คุยไว้ในการสัมมนาเขาบอกว่าต้องแยกไปเลยให้3จังหวัดนี้เขาปกครองเองไปเลยแล้วก็ตั้งผู้ว่าการไปเลยเป็นของเขาไปเลยโดยรัฐไทยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องให้อิสลามให้เขาปกครองไปเลยมันจะทำให้หยุดปัญหาของการต่อสู้กันกับอันนี้ได้ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อะไรเงี้ยฮะซึ่งทหารเขาไม่ยอมทหารเขาไม่ให้ทหารว่านี่ไม่เป็นของไทยกูจะยกให้อิสลามทำไมอะไรประมาณเนี้ยเออมันก็เลยคลาคาสังนี่อีกมุมนะอันนี้ไม่ใช่มาไลฟ์ฟังเล่าด้วยความไม่อคติแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับประมาณนี้ดีใจว่ามันก็เหมือนจะดีนะแต่ว่ามันก็ต้องคิดกันนานๆถึงจะทำได้น้องพี่หนุ่มเนาะเออนะฮะเอามาไลฟ์ฟัง
เอามาเล่าให้ฟังนะครับเนาะนั่นแหละพี่สุภาพคนนั้นแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเมืองและการปกครองนะฮะการเมืองและการปกครองกับซึ่งมันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ซึ่งกำลังเป็นปัญหาอยู่แล้วคุณฟังอะไรเห็นด้วยไหมล่ะเห็นด้วยกับการปกครองแบบนี้ล่ะแยกรัฐเดี่ยวไปฮะเมื่อก่อนที่เชียงใหม่อ่ะข่าวป้ายขึ้นเลยนะฮะต้องการแยกเป็นนครรัฐนครเชียงใหม่นะเชียงใหม่มหานครและดูถูกผู้ว่าถูกตำรวจดึงออกนะมันจะมีกลุ่มที่เขาต้องการที่จะแยกการปกครองมันมีจริงๆสมัยก่อนนะฮะนะครับก็ว่ากันไปก็แล้วกันนะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะเราที่เกิดขึ้นนะครับเนาะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ใช่ไหมไม่เคยรู้ก็รู้ซะว่ามันเป็นแบบนี้นะฮะกับซึ่งมันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ซึ่งกำลังเป็นปัญหาอยู่แล้วคุณฟังอะไรเห็นด้วยไหมล่ะเห็นด้วยกับการปกครองแบบนี้ล่ะแยกรัฐเดี่ยวไปฮะเมื่อก่อนที่เชียงใหม่อ่ะข่าวป้ายขึ้นเลยนะฮะต้องการแยกเป็นนครรัฐนครเชียงใหม่นะเชียงใหม่มหานครและดูถูกผู้ว่าถูกตำรวจดึงออกนะมันจะมีกลุ่มที่เขาต้องการที่จะแยกการปกครองมันมีจริงๆสมัยก่อนนะฮะ

ชื่อเพลงว่าคนนอกใจนะฮะเพลงจากโมทีฟนะครับไม่ได้ฟังนานทีเดียวเพลงนี้ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับอ้าวตอนนี้ห้าโมงครึ่งหรอป่ะเดี๋ยวจะคงจะต้องมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับวันนี้เปิดเพลงวันนี้หลากหลายเนาะรายการเราไบโพล่ามากนะทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมเรื่องผีนะฮะโอ้โหก็บอกว่าครบครันเลยเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะอย่าลืม True Detect คืนนี้ใช่ไหมฮะคืนนี้อย่าลืมเปิดแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับแล้วก็เชียร์บอลไทยนะครับให้ไปแพ้ที่เวียดนามอุ๊ยเชื่อแป้งสิฮะว่าต้องชนะนะครับคืนนี้ตอน2ทุ่มเนาะติดตามถ่ายทอดสดได้ทางช่อง True Sport นะครับ True Sport 1นะครับกดในแอป True Vision Now ได้ดูฟรีเลยโหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้คุณจะใช้ AS ใช้ Detect ใช้ True ใช้ 3BB ใช้ TOTNT ได้หมดเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ True นะครับสามารถที่จะโหลดแอปนี้ลงมือถือลงสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ททีวีได้แล้วเปิดไปที่ช่องเลื่อนไปหาช่อง True Sport 1ดีจะจำเลขช่องไม่ได้นะครับเลื่อนหาดูก็จะเจอช่องกดดูได้เลยกดรอก่อนเผื่อการมันหมุนนะเพราะคนเข้าไปดูเยอะนะฮะรอก่อนสักใกล้ๆ2ทุ่มเปิดทิ้งไว้ได้เลยนะครับรอติดตามมันคืนนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับบอลไทยเวียดนามนะครับและก็ขอบคุณกับร้านยำปูม้าจัดยอดด้วยกันครับนัวแซ่บทุกวันที่ยำปูม้าจัดยอดนะครับร้านเจียวข้าวต้ม1บาทด้วยให้การดูแลกันช่วงนี้ครับเติมเต็มความอร่อยได้ที่ร้านเจียวนะฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันครับนะเอาล่ะครับมาถึงช่วงท้ายรายการเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังต่อมาตอนนี้ 5:30 แล้วนะครับ 5:31 นาทีนะครับส่งฟังหลายคนยังคงอยู่บ้านอยู่ใช่มั้ยคงอยู่บ้านอยู่นะฮะนะครับพี่ณัฐพงษ์ว่าไงนะมันข้อข้างพวกจนนะครับทหารไทยนะคือทหารไทยเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับมันมีกระแสลบตอนที่สมัยรัฐประหารตอนนั้นหลายคนต่อต้านรัฐประหารนะฮะแต่ที่เราพูดถึงทหารเราพูดถึงทหาร

ับปฏิบัติการนะที่ปฏิบัติการตามชายแดนชายแดนเขมรชายแดน3จังหวัดภาคใต้อ่ะที่เขาตั้งใจทำงานนะฮะอันนี้คือคนละส่วนงานกับทหารและทหารแต่ว่าบางกลุ่มเนี่ยเขาเกลียดหมดเลยไงฮะเขาเกลียดรวมหมดนะใครเป็นทหารก็เกลียดหมดเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องนะครับนะฮะเราคงจะเลือกเกลียดเฉพาะบางส่วนพวกทหารพวกนายพลหรือว่าคนที่ทหารอันนั้นน่ะควรจะด่าที่รัฐประหารนะครับแต่ว่าในส่วนของทหารที่เป็นส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ภูมิภาคอันนี้ส่งกำลังใจนะครับในการที่จะปฏิบัติหน้าที่นะฮะต้องคนละภาคส่วนกันนะครับเนาะคนมันเหมารวมไงมีทหารไม่ทำไม่เงี้ยตอนสมัยก่อนน่ะมีทหารไม่ทำไม่เงี้ยมันก็เลยกลายเป็นภาพจำด้านลบของนักการเมืองบางพรรคบางพวกนะที่เหมือนกับตั้งแง่ตั้งข้อปฏิบัติด้านลบกับทหารเลวโมดอะไรเงี้ยตัวเองดีอยู่กลุ่มเดียวฮะดีแต่เมืองอุ้ยดีแต่เมืองอะนะคนอื่นเลวหมดอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นไม่ชอบนะแนวหน้าก็คนละส่วนกันมันคนละส่วนกันฮะมันไม่ใช่ขวนส่วนงานเดียวกันนะพี่ณัฐพงษ์เนาะคุยเยอะนะเนี่ยคุยเยอะนะดีเจนี่นะท้ายหนุ่มเขาทำไมคุยเยอะแบบนี้นะฮะนะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจวินิจทันได้ทุกๆวันนะ5โมง33ทีอย่างนี้ล่ำลาไปก่อนนะครับจะไปหาอะไรทานดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีครับ

ล่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 04

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginningsที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ Line ID FM 975เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio

ุณกำลังฟัง VP Radio Thailand สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ 084-045-6862

ผู้ฟังมาแล้วครับมาแล้วนัดถ่ายกันช่วงเวลาค่ำคืนนี้ด้วยกันละกันนะครับสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์คืนนี้4:05 PM ครับวันนี้เจอกันค่ำคืนนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่26นะครับเดือนสิงหาคมนะฮะ2569นั่นเองนะครับเป็นไงบ้างเมื่อกี้ไปดูฟุตบอลไทยมาแล้วใช่ไหมฮะสรุปแล้วคือยังไงเสมอเนาะพลาดตอนท้ายๆเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันสรุปแล้วก็คือก็แพ้อยู่ดีเนาะเพราะว่ารอบแล้วมันไม่ได้ไง4-2นั่นนะฮะก็จบแล้วนะฮะเขาเรียกว่าพลาดนะฮะบอลไทยนะฮะก็เพิ่งจบไปเมื่อกี้นี่เองก่อนจะเข้ารายการก่อนจะ4 ทุ่มเมื่อกี้นี่เองนะสำหรับในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลไทยกับเวียดนามที่แข่งขันที่ฮานอยนะครับแต่เอาโอเคนะแต่ก็เก่งนะถือว่าโอเคแล้วกับเด็กเจนซีเจนแซดวัยนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันกันละกันเนาะพี่เลิฟส่งมาละนะเมื่อกี้นะฮะเราทักทายกันช่วงเวลานี้กันละกันนะฮะทักทายกันด้วยครับมาเลยเรียบร้อยแล้วนะฮะมีเข้ามาแล้วความช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detect ครับหลายๆคนเมื่อกี้ไปดูในแอปพลิเคชัน True Vision Now ใช่ไหมชลบุรีเด็กชลบุรีมาคงดูทางแอป True Vision Now หรือว่าดูผ่านไอ้ลิงก์เถื่อนฮะดูผ่านช่องทางไหนฮะนี่ชอบดูผ่านลิงก์เถื่อนนะเจ๊กกลางนะครับเจ๊กกลางมาแล้วออยลี่นะฮะนะมาทักทายคืนนี้ทั้ง FM 90อุบลด้วยนะครับมาถึงแล้วทักทายกันได้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะเดี๋ยวมาเซย์ไฮกันก่อนกันละกันนะครับเนาะไบโพล่ามาแล้วครับสวัสดีพี่มิกด้วยกันละกันนะทักทายช่วงเวลาค่ำคืนด้วยกันละกันนะไทยสกัดเวียดนามยิงสวยไทยสกัดเข้าประตูตัวเองอย่างสวยงามนะฮะเข้าประตูตัวเองนะฮะเข้าประตูตัวเองนะครับก็อย่างว่าเถอะนะฮะตามสภาพเดี๋ยวเข้ามาวิเคราะห์กันสักครู่หนึ่งนะฮะทักทายทางแชทนะคะพี่โอมาแล้วนะฮะมาร์คคุงลิงเถื่อนใช่ฮะเหมือนน้องหงร่อนนั่นแหละชอบของเถื่อนนะชอบของเถื่อนเสลือเกินนะฮะสวัสดีทักทายพี่โอได้กันแล้วกันเมื่อกี้ทักมาตั้งแต่ช่วง2 ทุ่มนะฮะไทยนำนะฮะเมื่อกี้ทักมาเมื่อกี้ไงนำไปตรงมาเสมอเฉยเลยนะเสมอแล้วแพ้ด้วยนะสวัสดีนะฮะทักทายทางแชทวันนี้มาคุณบอกว่าขอเพลงพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงนะฮะเพลงใหม่ของวงเคลียร์นะฮะเพิ่งปล่อยเมื่อกี้นี่เองนะครับแล้วก็ไม่เธอไหวค่อยไปของเคลียร์เช่นกันนะฮะวันนี้ไม่หลับครับเชียร์บอลอยู่นะทักมาตั้งแต่ช่วง3 ทุ่มแล้วนะครับพี่รัตพงศ์อยู่ป่ะรัตพงศ์เมื่อกี้ก็จมบ่นนะฮะบอกว่าแป้งเป็นนายกภาษาอะไรนะฮะพี่รัตพงศ์บ่นมาเลยตั้งแต่ช่วงประมาณสัก3:30เมื่อกี้นะครับนะแล้วก็พี่จุ๋มระยองทักทายด้วยครับดีเจขอเพลงหมอกหรือควันด้วยฮะชื่อเพลงถูกป่าไม่รู้ถูกเลยพี่เดี๋ยวเปิดให้นะครับพี่มิกนะฮะส่งอีโมจิปวดอึมานะฮะภูมิแพ้กรุงเทพครับ1 เพลงทักทายกันมาด้วยกันละกันนะครับอ๋อดู True Vision Now เหรอลิงก์เถื่อนสะดุดใช่ไหมลิงก์เถื่อนสะดุดนะฮะแล้วก็ทักทายทางBB แล้วกัน BB มาแล้วพี่เสกร่อนนะฮะสวัสดีค่ะพี่วินและพี่เพื่อนพี่ทุกคนด้วยนะฮะมีคนเป็นหวัดเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะหนูขอเพลงหน่อยเพลงว่าเขาแต่เราเป็นเองของเพทายนะครับได้เลยนะฮะว่าเขาแต่เราเป็นเองนะฮะนี่นะครับพี่เฟิร์สนะฮะขอบัวชมพูด้วยดอกไม้ในใจเธอนะครับเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานทีเดียวนะดอกไม้ในใจเธอนะครับรวมไปถึงพี่คำล่าพาเพลินนะสวัสดีครับดีเจวินก็นึกว่าไม่มาซะแล้วคืนนี้ขอเพลงหน่อยครับเพลงไฟรักของ Clash ด้วยนะครับ For Raw ไฟรักของ Clash นะครับทักทายมานะพี่ช่วยสมนึกครับบอกว่ายังไม่นอนครับดีเจยังไม่นอนก็มาฟังเพลงด้วยกันตรงนี้นะครับพี่สน S99 ครับได้เวลา S99 แล้วคืนนี้นะครับแล้วก็พี่โด่งเมืองเลยนะฮะสวัสดีครับได้ยินเสียงดนตรีต้องรีบมาทักก่อนเลยแล้วกันอยากฟังเพลงอยากเป็นเหมือนอย่างเขาดองดร.คิสด้วยนะครับดีนซาลอนดนตรีเข้ามานี่แสดงว่ามาแล้วเรียบร้อยเนาะนะครับและพี่ช่างเบสจัดให้วันนี้ขอเพลงแอบเหงาเสนาหอยสักเพลงครับให้เนวัดดวงเหมือนเดิมครับตอนเย็นไม่ได้เปิดนะตอนเย็นไม่ได้เปิดฟังนะมาฟังกลางคืนนะนี่กำลังนั่งจิบเครื่องดื่มตราช้างแล้วก็มีกับแกล้มนะฮะเป็นหมูย่างนะฮะโอ้โหน่ากินจังเลยนะฮะกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มตาช้างอยู่นะฮะว่ากันไปนะฮะใครจิบเครื่องดื่มอยู่ทักทายมาได้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับพี่โจ้สมนึกวันนี้ขอเพลงรักยิ้มด้วยนะฮะรักยิ้มของไอ้น้ำเข้ามาด้วยนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะมาทักทายคืนนี้ใครมาถึงแล้วเซย์ไฮได้เซย์ไฮบิ๊กสหกัจจานะครับบิ๊กมาแล้วโปเต้มาแล้วโปเต้โปเต้นะฮะโปเต้เป็นไงบ้างวันนี้จุดโทษนะฮะ
่ะมาเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องฟุตบอลไทยนะฮะนี่ทักทายกันก่อนแล้วกันสำหรับช่วงต้นรายการนะครับเนาะนะฮะเอาละครับเดี๋ยวมาฟังเพลงที่คุณฟังส่งมากันก่อนเดี๋ยวรอคนฟังใน YouTube เข้ามากันนะฮะในแอปนี่ก็ฟังกันอยู่ตลอดยาวๆอยู่แล้วลากยาวกันอยู่แล้วเนาะดีเจครับหมูย่างฮาลาลหรือเปล่าใช่แล้วฮะหมูย่างฮาลาลพี่แล้ววันนี้เจอครับนำมาจากเฟซบุ๊กนะฮะคิดไซโคงครับทีมชาติไทยบุกไปเสมอเวียดนาม2-2ในนัดชิงชนะเลิศนัดที่2แต่ไม่เพียงพอกับการกลับมาคว้าแชมป์อาเซียนครับ2026นะฮะ0-1นะครับยศกรบูรพานะฮะ1-2 1-1นะครับชัดชัยบุตรพรมนะชัดชัยเลิฟอลอตนะฮะ1แล้วก็1-2นะครับอันนี้คือไทยนำนะฮะจตุรงค์วันชัยจารุนงครานนามสกุลเนาะนะแล้วก็วันชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับทำเสมอ2-2ก็คือวันชัยอีกรอบหนึ่งนะฮะในนาทีที่90+4นะฮะก็เป็นนาทีนำต่างๆนะฮะตอนแรกเริ่มมานำก่อนละนาที12นะฮะหลังจากนั้นมาก็คือเมื่อกี้ฟังที่วิเคราะห์มาเขาบอกว่าไทยต้องการชนะทุกคนก็เร่งฝีมือกันเต็มที่ในช่วงต้นไลต้นของการแข่งขันนะครับแต่พอสักพักหนึ่งเหมือนกับพอมันได้1-0แล้วเนี่ยนะครับเหมือนกับประมาณว่ามันก็กดดันนะเนาะพยายามเล่นแต่นี้มันพลาดมันหลายๆอย่างนะก็เลยมาเสนอเสมอนะครับ1-1นะของเวียดนามเขานะครับแล้วมาอีกนะกลับมาตีเกือบชั่วโมงเกือบนาทีสุดท้ายแล้ว85นะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าอีก1ลูกของวันชัยแล้ววันชัยอีกรอบนึงที่มาพลาดตอนท้ายนะที่เหมือนกับอะไรนะพลาดไปเนาะนะฮะก็เลยทำให้เวียดนามเขาตีขึ้นมาแล้วก็จบก็จบเลยนะมันมาสุดท้ายนะก็ถือว่าก็มาถึงขั้นนี้ทันนี้ก็ถือว่าดีนะแล้วเป็นสนามบ้านเขาด้วยไม่ใช่บ้านตัวเองด้วยมันเป็นแรงฮึดสู้เนาะแรงฮึดนะครับเนาะนะครับทายิง4ลูกผลเขา2-2ว่ากันไปนะฮะเรื่องราวของฟุตบอลเนาะลูกกลมๆนะอะไรก็มีการเปลี่ยนแปลงได้นะสวัสดีพี่สุเมธได้กันละกันครับดีเจวินครับขอเพลงรางวัลปลอบใจของลำบานูนหน่อยครับช่างเบสจัดให้บอกว่าคนลงทางบิ๊กแอสด้วยครับทักทายมาแล้วละมากันมากมายเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะเดี๋ยวจะหน้าไมค์เปิดสายกันเหมือนเดิมใครจะทักทายกันก็ทักทายได้เดี๋ยวเราเปิดเพลงของคุณฟังในเซตแรกก่อนนะครับที่ขอมานะที่ขอมาในค่ำคืนนี้นะครับนะงวดนี้เลขออก4224ครับดีเจออกแน่

ื่อไหร่จะมีใครใครสักคนนะที่ยังรักเราที่จะมาฮิวใจเราอะไรประมาณนี้เลยนะฮะว่ากันไปแล้วเปิดเพลงนี้คุณผู้ฟังขอมาเซตแรกก่อนเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ก็ทักทายกันได้สักประมาณสัก4ทุ่มครึ่งได้เนาะมีเพลงจากพี่เบิร์ดครับมีหมอกหรือควันมีบัวชมพูมีเพทไทยมีด็อกเตอร์คิดส์นะครับมีไอ้น้ำมีลาบานูนวิกแอสมีวงคลาสมีพี่ป้างด้วยแม่เข้ารายการวันนี้มากันหลายข้อความทีเดียวนะฮะพี่สนว่าดีเจครับแก้วนี้ฝ่ายน้องหงร่อนด้วยไหนแก้วไหนพี่ขอดูหน่อยสิไหนมานี่มาละขอหนึ่งแก้วพี่นี่มาละนี่

ติมเติมเติมนี่เขาเรียกว่าจัดเต็มทีเดียวนะฮะแก้วนี้สำหรับน้องร้อนครับชอบดื่มเถื่อนไม่ใช่เหรอฮะจัดไปนะฮะทักทายพี่ต้นคุงนะฮะทักทายครับกับเพลงเธอยังโปรเตโต้ด้วยกันละกันครับเสียหายนะอ่ะพี่จุ๋มอยากฟังหมอกหรือควันนะฮะ

เป็นหมอกหรือควันนะที่จางๆแบบนี้เป็นอะไรกันแน่นะเป็นก้อนหินเป็นต้นไม้หรือเป็นแฟนเดี๋ยวเปิดเพลงกันก่อนแล้วกันช่วงนี้นะครับฟังเพลงกันไปเพลินๆนะฮะออยลี่บอกว่าวันนี้ขอเพลงบุญนาทีกันแล้วกันออยลี่ที่จะเป็นทราบมาแล้วเรื่องราวดราม่าเมื่อคืนเนี่ยไปสืบมาแล้วรู้เรื่องรู้ราวทุกอย่างหมดละออยลี่พี่จุ๋มว่าดิฉันครับไม่รู้ว่าหมอกอะไรนั้นไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาทำไมฮะพี่จุ๋มวันนี้โจ้ขอเพลงฮิวใจฮิวใจออยลี่เพลงฮิวใจรักษาหัวใจแห่งฮิวใจฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะสักครู่นะเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยฮิวจิตฮิวใจนะฮะช่างเบสส่งภาพมานี่ฮะดีเจครับอันนี้อะไรเอ่ยพี่ช่างเบสน้ำจิ้มดำเหรอฮะ

จะเป็นดอกไม้ในใจเธอนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าดอกไม้ในใจเธอของบัวชมพูฟอร์ดและบัวมาแล้วยังเอ่ยก้องพบก้องใจดีเจอ่านข้อความด้วยเดี๋ยวข้อความในไหนใน SMS เหรอครับหรือใน LINE เดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวแป๊บนะฮะตอนนี้นะครับ 4:25 PM เมื่อกี้มีคุณผู้ฟังส่งภาพมาโอ้โหมีพี่เบสวัสดีครับมากินซอยจุกันดีกว่าปะทุกนะฮะกับแกล้มครับวันนี้ครับเป็นซอยจุนะฮะโอ้โหถ้าจะนัวมากๆนะเนี่ยนะดูท่าเลยนะฮะดีเจนึกว่าน้ำปูรู้จักน้ำปูไหมครับทางเหนือมันจะมีน้ำปูสีดำๆเงี้ยแยมดำอ่ะโอ้โหนี่ซอยจุเลยแหละพี่จัดไปนะช่างเบสนะโอ้โหใครกินอะไรส่งมามาฟังเพลงไปด้วยจะได้มีเหงากันนะคืนนี้เป็นเพื่อนกับการดื่มเหมือนดีเจเป็นร้านเหล้าเนาะร้านเหล้าร้านเบียร์นะครับเปิดเพลงให้ฟังกันชวนคุยต่างๆนานานะฮะพี่จะบอกว่าดีเจครับเอาเลขบัญชีมาครับจะโดเนทให้0840456862ครับมาเร็วๆนะใครจะฝากโดเนทให้ดีเจวินสามารถโดเนทมาได้เลยนะครับฝากโดเนทมา เดี๋ยวจะหาเพลงให้ฟังกันในคืนนี้

น้องร้อนด้วยพี่เขี้ยวเพชรบอกเอาไว้เดี๋ยวสักพักยังไม่มาเลยไม่รู้วันนี้จะมาหรือเปล่านะไม่รู้วันนี้จะมาหรือเปล่านะฮะของร้อนนี่เขาไม่ใช่คำว่าคอบอลไทยด้วยสิจะบอลไทยจะแพ้หรือชนะอะไรเวียดนามเขาไม่สนอยู่แล้วนะฮะนู่นนางสนนู่นเลยทีมคุณภาพชั้นนำจากอังกฤษนู่นนะฮะพี่จุ๋มมาเพลงหมอกกับพี่จุ๋มอ่ะมันชื่อเพลงหมอกเฉยๆหมอกหรือควันนั้นมันเบิร์ดธงชัยขอเพลงมาก็ผิดนะฮะอยู่ใกล้จะเอาเหล้าสาดซะหน่อยนะอยู่ใกล้จะเอาเบียร์ช้างสาดซะหน่อยนะฮะชินจังสวัสดีนะฮะอยากฟังเพลงอยากรวยเหมือนเชลซี

ดีเจเห็นแล้วความของกองพบเห็นแล้วเห็นแล้วกองพบช้างทองใช่ป่ะนี่น้องของรอดดูป่ะหลังจากที่มาคงรู้ไหมดีเจเอาเสียงน้องของรอดเนี่ยไปออกช่วงเวลากลางวันด้วยนะช่วงนี้จัดรายการช่วงบ่ายสองบ่ายสามปรากฏว่าได้ FC คนใหม่มาจับปมให้กับก้องพบด้วยนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับก้องพบนะ FC ช่วงกลางวันด้วยกันแล้วกันนะครับก้องพบครับก้องพบช้างทองนะฮะไม่ใช่น้องอะไรนะน้องนาคาชะน้องนาคานี่คนละคนเนาะนั่นนาคานาคาช้างทองเหมือนกันนะคนเดียวกันป่ะน้องร้อนครับตอนนี้ FC เราเยอะแล้วนะหลังจากที่เสียงน้องร้อนโผล่ออกไปนะฮะเขาบอกว่าดีเจครับเปิดเพลง1เพลงฝ่ายน้องอุ้ยฝ่ายครับน้องเป็ดอุ้ยน้องเป็ดเหรอฮะเปิดเพลงของลิปออยสักเพลงได้ไหมฝ่ายน้องเป็ดแดงกราบๆด้วยนะฮะอุ้ยน้องเป็ดแดงจะเข้าสายได้ไหมฮะคืนนี้น้องเป็ดแดงครับมีคนรอฟังเสียงเราอะ FC เราเยอะแล้วนะมีพี่เคียวเพชรมีพี่วรวิทย์พี่โอนะฮะพี่ใหม่พี่สนนะฮะล่าสุดเติมพี่ก้องพบอีกหนึ่งคนนะฮะก้องพบช้างทองส่งเอสเซนมาเมื่อกี้ตอนสี่ทุกบัวขอเพลงของลิปออยหนึ่งเพลงแอบมีเธอเดี๋ยวเปิดให้น้องเลาะน้องร้อนเร็วๆไม่รู้มาเปล่าวันนี้นะฮะนางนี่ก็เขาเรียกว่าไม่ค่อยเขาเรียกไงไม่ค่อยมีจังหวะที่ได้บางครั้งที่ก็มาบางครั้งที่ก็ไม่มามันต้องมีคนเปิดหัวหน้าไมค์ก่อนวันนี้มีคนเปิดหัวหน้าไมค์ไหมฮะไม่มีจะเปิดเพลงก่อนเรื่อยๆนะใครจะหน้าไมค์ทักทายกันได้นะฮะขอบคุณพี่จุ๋มระยองในการฝากโดนเน็ตเจวินด้วยนะฮะมาเลยเรียบร้อยแล้วนะฮะได้เลยนะฮะเนี่ยมาคง FC คนใหม่อ่ะFC คนใหม่ว่ะเดี๋ยวพี่ใหม่ต้องรอดึกๆน่าจะมาเลยฮะพี่คำล่าพาเพลินส่งภาพบรรยากาศมานะครับที่แม่จันเชียงรายช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยครับพระจันทร์เต็มดวงเลยทีเดียวเดี๋ยวรอฟังเพลงแป๊บหนึ่งพี่คำล่าดีเจตั้งไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ไม่มีใครเข้าสายหน้าไมค์ว่ะสงสัยชอกช้ำกับบอลไทยเมื่อกี้แน่ๆเลยสงสัยนะฮะใช่ไหมงั้นเปิดเพลงนี้ก่อนมาเผื่อน้องของร้อนเขาจะฟังอยู่เพลงนี้ครับมาก้องพบกพก้องพบนะฮะฝ่ายกับน้องเป็ดแดง

0: เธอนะครับเป็นนิวจากพี่ลิปออยนะฮะสองหนุ่มยุค90ที่หลายคนรู้จักดีนะครับอ่ะว่ากันไปว่ากันไปเปิดเพลงพร้อมแบบต่อเนื่องเลยเดียวนะฮะพี่สนว่าเพลงที่ถูกใจวัยรุ่นยุค90แบบพี่สนมากๆเลยนะฮะกับแก้มคืนนี้พี่สนเป็นผัดหนวดมังกรครับผัดหนวดมังกรพูดสักงามทีเดียวผัดถั่วงอกนะฮะน้องร้อนผัดถั่วงอกกินไหมครับเนี่ยน้องร้อนเงียบกริบอยู่ฮะสงสัยช้ำชอกกับบอลไทยอยู่เลยนะฮะเพลงนี้มีเวอร์ชันบาซูด้วยนะฮะเหมือนจะเคยฟังนะเวอร์ชันบาซูนะครับเหมือนจะเคยฟังนะมันมีรักร้องพรนี่ใช่ปะพี่ต้นคงบริเจครับมาครับมากินลาบเป็ดกันดีกว่าเดี๋ยวลาบเป็ดอะไรก่อนลาบปงลาบเป็ดนะฮะแอบมีเธอเป็ดแดงกับกาบครับดีเจก้องพบเอาไว้ก้องพบใจเย็นๆอย่าเพิ่งลาบเป็ดลาบไก่นะฮะมาดูบอลไทยก่อนแล้วกันนะครับเมื่อกี้ที่เพิ่งแข่งขันไปมีสายเข้ามามาแล้วก้องพบมาแล้ว FC เรามาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วีนน้องของเรารายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีจ้า FC ใหม่ใหม่อีกแล้วนะ
1: เมื่อกี้ได้ยินเพลงอยู่ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ที่ฝากให้
1: ที่ฝากให้พี่สนรู้หน้าที่นะคะไม่ต้องรอให้บอกนะคะ
0: กระแทกตั้งแต่ต้นรายการเลยครับ
1: งั้นขอกระแทกอีกทีละกันค่ะพี่วีน
0: ได้เลยกับอะไรดี
1: พี่ใหม่เฝ้าป้อมเฝ้าท้ายตารางไว้ดีๆนะคะ
0: อุ๊ย
1: ทีมกากาก็สมควรอยู่ตรงนั้นล่ะค่ะ
0: อุ๊ย
1: ขอเพลงค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
1: พี่วินจดนะคะชื่อเพลงยาว
0: ชื่อเพลงว่า
1: คนที่ผ่านพายุมาจะรักใครช้ากว่าเดิม
0: เป็น AI เหรอครับ
1: เพลง AI ค่ะ
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวหาให้โหยาวมากเลยทำไมใครผ่าน
1: พี่วินต้องจด
0: ต้องจดใช่ไหมใครผ่านพายุอะไรมาผ่านอะไรมาเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาส่งเป็ดมาให้เราอะหลายคนเลยอะ
1: เป็ดแดง
0: เนี่ยพี่ต้นคงนี่เป็น FC ใหม่นะแต่ว่าเขาบอกว่าอยู่ตรงข้ามส่งลาบเป็ดมาให้ครับเขาบอกงี
1: ้ต้องเป็นนกนะคะนก
0: ไม่ใช่เป็ดเหรอครับ
1: เป็นนกค่ะเป็นหงส์ค่ะ
0: ที่เชิดชูคอยิ่งใหญ
1: ่ปอลอค่ะพี่วิน
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
0: กว่าครับกว่าครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงนะคะ
0: โอเคครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่านะฮะ FC เยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเรานะนะครับคนที่ผ่านพายุจะรักใครช้ากว่าเดิมชื่อเพลงนะ นะครับพี่ต้นคงครับปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าครับมีสายก็ทักทายมาได้นะฮะเดี๋ยวมีเดจก็จะคุยข่าวเรื่อยๆเลยนะครับเนาะคุณผู้ฟังครับบอลไทยจบไปแล้วนะครับหลายคนก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายนะเชื่อแป้งนะฮะศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นะครับรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ช้างศึกทีมชาติไทยดีกรีแชมป์7สมัยบุกไปเยือนเวียดนามนะครับแชมป์เก่านะฮะนัดแรกนี้ที่ราชมังคลาเปิดบ้านไปแพ้0-2นะฮะเริ่มเกมวันนี้นะครับผ่านมาที่แค่2เองไทยมันได้ประตูขึ้นนำ1-0นะฮะนี่ไวมากจังหวะที่ณัฐพงษ์นะฮะยกบอลให้เสกสรรนะครับแล้วก็ขบวนมีช่วงจังหวะที่บอลหลุดต่างๆด้วยเขาวิเคราะห์ไว้ละเอียดมากนะเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าในช่วงแรกพอเข้าสู่หลังดับเข้าสู่ครึ่งแรกนะฮะเวียดนามเกือบได้ประตูตีเสมอนะครับแต่ปรากฏว่ามีมงไปชนเสาทำให้นาทีที่45เนี่ยนะฮะไทยนำ1-0สกอร์รวม2นะฮะ2นัดนะฮะตามหลัง1-2นะครับอันนี้ในครึ่งแรกนะครับนะที่เขาวิเคราะห์เอาไว้นะฮะกลับมาครึ่งหลังนะครับนาทีที่16นะครับไทยได้จุดโทษนะฮะจากจังหวะที่คณะนะครับไปถูกฮานนะฮะทำฟาวนะฮะนาทีที่52เวียดนามตีเสมอ1-1ครับนาทีที่69ไทยเกือบ10ประตูที่2นะฮะจาก2ตัวสำรองนะฮะนาทีที่75คณะนะครับได้โอกาสยิงในกรอบแต่บอลหลุดเสาออกไปนิดเดียวนะฮะโอ้โหจังหวะนี้มีคนแชร์กันเยอะทีเดียวนะครับนาทีที่82เหงียนนะฮะพยายามเกี่ยวบอลลงแต่ไม่ติดนะฮะทำให้พลาดทำประตูเพิ่มให้กับเวียดนามนาทีที่85ครับไทยนำเพิ่มเป็น2-1นะฮะจังหวะที่วันชัยตัวสำรองรับบอลจากที่แนวรับเวียดนามจับบอลได้จับบอลไม่ดีนะฮะก่อนยิงนำด้วยขวาเข้าไปทำให้รวมผล2นัดนะครับตามหลัง2-3นาทีที่90+3นะครับเวียดนามมาได้ประตูตีเสมอ2-2นะอันนี้พลาดมากเลยจากการสกัดบอลเข้าประตูตัวเองนะของวันชัยนะฮะโอ้โห กมเสมอ2-2นะครับผลรวม2นัดเวียดนามชนะ4-2ครับป้องกันแชมป์ได้สำเร็จครับเวียดนามและเป็นแชมป์สมัยที่4ต่อจากปี2008 2018แล้ว2024คุณฟังครับนะฮะมันมาพลาดมันแต่มันก็ยากอะเนาะพูดถึงว่านะเพราะมันก็ยากอะพูดยากอะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าปรับตัวได้ดีนะฮะปรับตัวได้ดีนะครับเร่งจังหวะแรกได้ดีแต่ว่ามันมีช่วงพลาดเรื่องของการแท็กทีมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะฮะแท็กทีมถือเป็นสิ่งสำคัญนะฮะมากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือเรื่องราวของบอลไทยที่พลาดไปนะฮะคุณผู้ฟังก็ต้องมากับปรับแก้กันนะฮะต้องไปดูในโซเชียลกันว่าจะเป็นอย่างไรเนาะเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับเนาะวันชัยยิงให้เราและยิงให้เขาด้วยนะนะเห็นไหมเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครับมีจิตเมตตานะฮะสวัสดีขอรับ
2: สวัสดีครับจะสุดต้องนานแล้วครับพอไม่ได้เลยพี่วินพูดไม่หยุดพูดเป็นต่อยหอยพูดไม่หยุดพูด
0: ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหยุดก่อน
2: จังหวะพอไม่ได้เลย
0: เดี๋ยวจังหวะไม่ได้
2: พี่วินพูดไม่หยุดจริงๆเลย
0: เดี๋ยว
2: ก็รอให้พี่วินจบบอลไทยซะก่อนจบลงบอลไทยจบแล้วยังไม่วินพูดจบหรือยัง
0: เดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วจบแล้ว
2: จบแล้วโอ้ถ้าผมก็รอจังหวะโทรอยู่เนี่ยโอ้แค่โทรไม่ได้สักทีแล้วน้องบีบีก็รอผมอยู
0: ่ลำไยดีเจเนาะพูดมากนะฮะ
2: ใช่พูดปลาล้ำเหลือพูดอยู่แน่พูดไม่อยู่พูดไม่ต่อแล้วผมจะหาจังหวะโทรกับโทรมาแต่จะยิงก่อนเมื่อไหร่จะหยุดพูดจริงๆบอลไทยเขารู้มาทั้งประเทศแล้วพี่วินยังพูดอยู่นั่นเลยพี่วินไม่อายเหรอเขาไม่ที่พูดยิงตอกย้ำเลยนั่นเล
0: ย
2: ไม่อายเขาเหรออ
0: ายสิ
2: ไอ้ไม่อายแป้งอายนะ
0: แป้งอายเชื่อแป้งนะเชื่อแป้งนะฮะแป้งก็อาย
2: แป้งแป้ง
0: เชื่อแป้ง
2: เวียดนามแต่อย่างเงี้ยมันยังดีมันยังสู้ไงพี่วิน
0: อ๋อใช่เออ
2: มันแพ้แต่มันสู้มันสู้แล้วแพ้ไม่ใช่มาอุดมาอุ้นอีอั้นอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นเรื่องเวลาคือแพ้แต่ขอให้มีทรงไว้มันสู้ไว้มันมาสู้มือไว้ไอ้มันเอาจริงไว้ไม่ใช่แบบว่าไปอุดไปนุ่นไปอะไรก็มันเคยแต่คือว่าไอ้การสู้แล้วแพ้มันยังได้สู้ไงไอ้ที่แบบว่ายอมแพ้แต่ไม่สู้แต่มันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ใช่เออ
2: ใครไม่อายแต่แป้งอายโดยแล้วน้องหญิงบีบีผมก็รอจะกระสับกระส่ายจะเข้าห้องน้ำปวดไอ้นู่นนั่นจะปวดฉี่ก็จะไม่กล้าไปรอผมโทรอยู่
0: อ๋อเหรอ
2: เ
0: พ
2: ราะว่าคนนั้นเปลืออยู่นั่นแหละผมก็รอให้บอลไทยจบสักที
0: ลำใหญ
2: ่พี่วินเนี่ย
0: ลำใหญ่เนาะ
2: เออลำใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยแต่ทั้งช่องเนี่ยเขาลำใหญ่พี่อยู่คนเดียวเนี่ยรู้ไหมเนี่ย
0: ตายเดี๋ยวเข้าตัวนะฮะ
2: เมื่อกี้เสียงใครอะเจ้าน่ารักจังเลย
0: เสียงคนที่มั่นหน้าไงฮะเสียงคนที่
2: เออแต่เขาบอกนู่นมันถ้าจะดักเจอต้องไปดักเจอนู่น FM99
0: อ๋อเออ
2: ไม่ค่อยพอผ่านเราไม่ไหวแถวนั้นหูยรถมันติดแล้วมันก็อะไรก็แดดก็ร้อนรถก็ติดแถวนั้นไปแล้ววุ่นวายหงุดหงิดแล้วแถวห้วยขวางแถวอะไรพวกนั้นนะโอ้โห
0: ไป
2: นี่ต้องพูดภาษาจีนอ่ะคนจีนทั้งนั้น
0: จริงเหรอฮะโอ้
2: ถามพี่โอ้ดิถามพี่โอ้ดูดิแต่แถวนั้นโอ้ช่องเชงช่องเชงเขาบอกช่องเชงวันสมองช่องเชงคุณตลบกับตลาดชาตินิยมนั่น
0: นั่นดื้อครับนั่นดื้ออันดื้ออันดื้อ
2: จีนแถวนั้นนะแต่นั่งครัวบอกแล้วก็คนจีนเวลาพูดเขาแหกปากเสียงดังให้วิน
0: อ๋อเหรอยกตัวอย่างคนจีนเขาแหกไงลองยกตัวอย่างนะ
2: เขาแบบเขาอะไรถ้าบอกว่าจะบอกว่าคนจีนนะเวลาเขาจะบอกเอ้ยอันนั้นอร่อยกว่าจะบอกเอ้ยอันนั้นอร่อยกว่าอย่างเงี้ยนึกออกปะเขาจะต้องเสียงเขาต้องกระชากให้คนอื่นทุกคนมาหันมามองเพราะด้วยความที่ว่าประเทศเขาคนจีนมันเยอะเวลาเขาจะแหกปากอะไรทีนึงเขาต้องแบบว่าคือพูดทีนึงแล้วคนต้องหันมองเยอะๆอย่างเงี้ย
0: อ๋อต้องเสียงด
2: ังจริงๆแล้วเป็นคำพูดที่ธรรมดานั่นแหละ
0: ของเขาเออ
2: ใช่เป็นคำพูดที่ธรรมดาของเราของเขาแหละแต่เวลาคนจีนเวลาพูดเขาจะต้องให้ดังกว่าคนอื่นเพื่อทุกคนจะหันมามองเขา
0: ฟังความจุดสนใจเหรอเออ
2: ใช่จริงๆแล้วคือเขาก็คำพูดเหมือนเราเนี่ยแต่ว่าเขาต้องตัดข้อให้ดังกว่าคนจะได้มาสนใจเขานั่นคือประเพณีของเขาไม่ใช่คนจีนเสียงดังนั่นมันเป็นตำมนต์และสันดานที่ติดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอ๋อ
0: แล้วแต่เนาะเออมันเป็นรูปแบบเขารูปแบบสไตล์เขาเออนะฮะ
2: อาเต็มขอเพลงหรือเปล่าขอรับวันนี้
0: เพลงอะไรขอรับ
2: เพลงคลื่นของต้นฉบับนะแพรชนานะ
0: ได้นะฮะ
2: ให้น้องหญิงดีๆกับน้องหญิงของดำสายใต้รู้เป็นยังไงบ้างอยู่ใต้ตอนนี
0: ้หายไปเลยตัวเนี้ยนะไม่รู้ว่าโดนจน
2: ใต้ตอนนี
0: ้โดนจนใต้แล้วมั้
2: งใต้เป็นห่วงอะใต้ตอนนี้ใช่
0: ใช่
2: จะไปจับโจนใต้ทำผัวหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้ไปแน่นะไม่แน่นะ
2: สงสารโจนใต้
0: จะอย่างนี้ไม่ได้สงสารเธอนะสงสารจนใต้นะ
2: โอเคครับ
0: โอเคขอบคุณเปิ้ลให้ฟังพี่ครับ
2: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบน้ำใจขอรับนะพี่เสกล่อนนะฮะใครเถียงแทนเขาได้นี่สุดยอดมากนะฮะต้องไปเล่นโต้วาทีนะฮะไปโต้วาทีวาหลายทีวาหลายทีนะฮะพี่ต้นคุงวันนี้เจอครับฝากบอกอะไรอ่ะเดี๋ยวผมไปตามโวเว่นกับล็อบบี้เฟลเลอร์มาให้ครับไม่ได้อย่าฝืน พิมพ์ชื่อถูกใช่ไหมฮะฝากบอกน้องด้วยนะหยอกเล่นๆสุขสนานนะฮะแหมเมื่อกี้พี่ต้นคุงนะเขาแซวมานะที่ว่าลาบเป็ดเมื่อกี้นะนะฮะว่าไปว่าไปนะฮะมีสายไหมฮะพี่เสกนี่แสนรู้จริงๆพี่โอ้บอกเอาไว้นะฮะแสนรู้เอ๊ะแสนรู้นี่เขาใช้กับอะไรนะนะฮะตอนนี้หน้ารามนะฮะกรุงเทพกรีฑาทาวอินทาวมีแต่คนจีนมาเปิดร้านอาหารมาล่าเต็มเลยฮะดีเจอ๋อเหรอฮะช่องเชงช่องเชงเต็มเลยทีเดียวใช่ไหมครับขอเพลงมาแล้วครับพี่เอ็มอรันวาสีวันนี้ฝากเพลงมาด้วยนะครับเพลงโกดำนะฮะได้เลยครับโกดำโกขาเอามาเปิดเพลงต่อมาเข้ามาหลายเพลงมาถึงเพลงที่ขอเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ถามถึงเพลงว่าเขาแต่เราเป็นเองใช่ไหมครับที่ฝากมานะครับเพลงนี้ฝากไว้จากน้องบีบีอยากฟังนะฮะงั้นเปิดให้ฟังเลยก็แล้วกันนะฮะในช่วงเวลานี้ครับนี่เพทายนะครับเพทายนะจบไปกับบอลไทยนะฮะเชื่อแป้งสิคะแป้งอายมากเลยยายแป้งนี่นางเป็นคนที่มั่นนะเป็นคนมั่นเป็นคนมั่นหน้านะเป็นคนที่แบบเป็นคนมั่นอ่ะไม่ใช่คนไม่ใช่คนเรียบร้อยไม่ใช่คนแบบนี้นะนะครับมาฟังเพลงฟังเพลงอาบัวชมพูมาแล้วบัว
3: เพลงเศร้าที่เคยฟัง
0: โอ้เพลงเศร้ามากพี่โอ
3: ยังไม่เคย
0: พิเศษพี่สน

0: าขาวแต่เราเป็นเองครับนี่คือเพลงของเพถามเพทายนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะเพทายว่ะเพถามตัวเองพี่โอ
1: ้เออ
0: นะฮะอาทักทายขอนลอยอุ้ยขอนลอยนานมากเลยพี่โอรู้จักขอนลอยไหมฮะใครอยากขอนลอยอ่ะขอนลอยวอแวร์เป็ดน้อยปักไก่ใครนะมีใครนะมีอะไรนะมีตัวอะไรนะเจ้าขุนทองเนาะมีหลายตัวทีเดียวนะฮะตัวละครยุคนั้นใครเนี่ยขอนลอยว่ะมั้งคงรู้จักขอนลอยป่ะเกิดทันไหมขอนลอยหวังปี้เจ้าโอ้แต่ละคนแต่ละชื่อเนาะนะฮะหวังปี้เจ้าคอล้วนชื่อแต่ละคนนะฮะนะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับมาเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนบีบีว่าขอบคุณมากครับพี่สำหรับเพลงท้อในคืนนี้นะฮะยินดีมากๆจ้ะนะบีบีช่วงนี้บอกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะนะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงนะว่าข่าวแต่เราเป็นเองนะฮะทักทายพี่ศิรินาถด้วยกันแล้วกันนะฮะแอบมาฟังด้วยนะฮะในค่ำคืนนี้นะฮะพี่ศิรินาถเป็นไงช่วงนี้อาหารการกินมีอะไรให้น่าสนใจมาให้กินไหมฮะพี่ศิรินาถเคยทำกับข้าวไม่กินไงเอาของมาฝากเออนะฮะว่ากันไปนะครับนะพี่ต้นคงวันดีเจครับบอลไทยจะไปมวยโลกครับบอลไทยนี่มันจบแล้วครับนายจบแล้วฮะมาเดี๋ยวเราฟังเพลงต่อเดี๋ยวจะไม่ทันมามีหลายเพลงที่ฝากมาวันนี้จะมีเรื่องหลอนมาฝากอีกไหมเดี๋ยวรอดึกๆนะครับเดี๋ยวเอาของใครก่อนดีเดี๋ยวเราเอาเคลียร์ก่อนไหมเนาะเดี๋ยวมันจะหลายเพลงเดี๋ยวจะไม่ทันกันขอดร.คิสก่อนไหมดร.คิสรักยิ้มนะฮะรางวัลปลอบใจน้องของร่อนเพลงคนผ่านพายุมาเนี่ยเอาชั้นผู้ชายใช่ไหมมันมีสองชั้นนะชายกับหญิงนะชายเนาะคนผ่านพายุมาจะรักใครช้ากว่าเดิมคนลงทางพี่แอสครับไฟรักด้วยภูมิแพ้กรุงเทพเอาเพลงคลื่นเพลงฮิวใจด้วยเมื่อกี้เดี๋ยวเอาไว้ตรงกลางให้ก็ได้มาเพราะเพลงคลื่นกับฮิวใจนี่มันมาจังหวะไล่ๆกันนะฮะเดี๋ยวใส่ตรงกลางๆนะฮะอย่าเพิ่งหลับกันนะครับบัวเป็นไงบ้างบัวบ้านไม่โดนน้ำท่วมใช่ไหมที่เมืองน่านบัวได้อยู่อำเภอเนี่ยลืมชื่ออำเภอนี้ไปทางทิศตะวันออกไม่ได้โดนน้ำท่วมนะฮะบ่อเกลือไม่โดนน้ำท่วมนะครับพี่วินแกล้งออยลี่หน่อยเมื่อคืนน่ะตอนที่มีดราม่ากันที่มีคนมาป่วนในแชทน่ะออยลี่นี่อยากรู้บ้างนะอยากเห็นที่เจวินจริงหรือเปล่าใครมันจริงหรือเปล่าวันนี้จะไปสืบมาละแต่ไม่เล่านะเป็นเรื่องของเขาเ มื่อคืนจำดราม่าได้ไหมฮะในแชทอ่ะรู้ทุกอย่างแล้วดิฉันรู้แล้วเห็นหมดละสืบมาเรียบร้อยละแต่ขอไม่เล่าแล้วกันคันปากทักทายชายหนุ่มด้วยกันนะฮะชายหนุ่มรีบหลับจังเลยชายหนุ่มฮะ

ครเหงาอยู่แล้วก็มาฟังดีเจวินตรงนี้ไม่เหงาแน่นอนนะครับเพลงนี้ครับอยากเป็นเหมือนอย่างเขากับดร.คิสนะครับพี่ฝากมาตอนนี้ดีเจกำลังไล่เรียงคิวเพลงที่คุณฟังส่งมาอยู่นะครับพี่ช่างเบสหรือว่าดีเจครับฝนตกครับที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่ครับฝนตกหรอไปปล่อยส่งภาพไปแกที่อู่มานะฮะไอ้เมืองเชียงใหม่ไม่ตกนะพี่แต่เย็นๆนะครับมีคนบอกว่าฝากความคิดถึงถึงออยลี่ด้วยจ้าวิออยลี่มีคนฝากความคิดถึงถึงเราด้วยอ่ะไม่รู้ใครเหมือนกันส่ง

ได้มีรอยยิ้มของฉันไว้บนแก้มเธอแหมฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพราะเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับพี่เคียวเฟสเคียวเฟสวะเคียวเฟสบอกว่าดีใจครับอย่าลืมฝากเพลงน้องของร่อนด้วยเพลงหึงนะฮะอุ๊ยเพลงหึงเหรอฮะดีทูบีเหรอไม่ได้เกี่ยวกับความหมายนะเขาอยากฟังนะ FC เยอะนะเนี่ย FC เยอะแยะมากมายเนี่ยนะฮะน้องของร่อนเนี่ยตั้งแต่ออกหน้าใหม่นะรางวัลปลอบใจครับส้มมารีลาบานูนครับ

างวัลปลอบใจครับจากลาบานูนนะครับที่หยิบให้ฟังด้วยในการและกันในช่วงเวลานี้นะครับไม่แต่เพลงเพราะในคืนนี้นะฮะเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงก่อนว่ามีเพลงอะไรบ้างที่ขอมาตอนนี้นะครับไม่ต้องเพิ่มเพลงแล้วนะเดี๋ยวมันเลยไปเที่ยงคืนนะครับพี่ต้นคงส่งภาพมาตอนนี้ที่อิสราเอลนะครับท้องฟ้ายามแรงครับตอนนี้เวลาที่อิสราเอลประมาณ1 ทุ่มนะ1 ทุ่มกับอีก7 นาทีนะฮะจะช้ากว่าไทยประมาณ3 ชั่วโมงเนาะ11 ถึง 10 10 ถึง 9 9 ถึง 7 9 ถึง 8 8 ถึง 7 4 ชั่วโมงสิ4 ชั่วโมงแล้วช้าไหน4 ชั่วโมงนะครับที่อิสราเอลนะฮะบรรยากาศก็ค่อยๆพลอเพลนะฮะยังมีแสงแดดนิดๆลำไรหน้าร้อนจะช้ากว่าไทย4 ชั่วโมงครับแต่ถ้าหน้าหนาวจะช้ากว่าไทย5 ชั่วโมงครับแปลกดีคุณฟังดูไหมต่างประเทศนะปักมาคุงนะฮะหรือคุณฟังที่ฟังอยู่นะฮะเวลาเราอยู่ไปต่างประเทศเราต้องหมุนนาฬิกานะยังมิ้นนะหลายๆคนนะคือเวลาคือประเทศเขาเป็นประเทศกว้างโชคดีของความเป็นประเทศไทยของเราคือเป็นประเทศที่เล็กคุณฟังลองสังเกตดูถ้าเป็นช่วงของหน้าหนาวเนี่ยมันจะค่ำไวใช่ไหมฮะประมาณสัก5 โมงเย็น5 โมงครึ่งไม่ถึง6 โมงท้องฟ้ามืดละนี่คือในไทยใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าเป็นช่วงหน้าร้อนมาคุงนะ1 ทุ่มยังแดดยังออกอยู่ยังกำลังแบบสว่างสวยอยู่นะฮะเวลามันจะเหลื่อมกันประมาณสัก2 ชั่วโมงไม่เกิน3 ชั่วโมงเวลาประมาณนี้มันได้อยู่แต่บางประเทศมันเยอะเกินฮะมัน4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงไงบางครั้งบางที2 ทุ่มพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยนะมันตลกไงเราต้องปรับเวลาให้มันเข้ากับบรรยากาศก็ต้องเลื่อนเวลาให้มันช้าลงบางประเทศนี่2 ทุ่มอะฮะแดดยังออกอยู่อะดวงอาทิตย์ยังกำลังรับขอบฟ้าอยู่ฮะแต่บางที่ก็แปลกนะฮะตี 4แดดออกแล้วฮะตี 4พระอาทิตย์ขึ้นแล้วอย่างนี้ก็มีเพราะเขาต้องหมุนเวลานาฬิกาให้มันมีความบาลานซ์กับอากาศนะครับเพราะงั้นมันจะตลกมันจะแปลกอย่างไทยเราโชคดีเราเป็นเมืองประเทศเล็กไม่ต้องหมุนนาฬิกาใช้นาฬิกาเดียวทั่วประเทศไทยเลยนะก็จะมีความแปลกผมชอบไปลาวไม่ต้องหมุนเวลาใช่ลาวไม่ต้องหมุนลาวพม่าแถวนี้ไม่ต้องหมุนนะฮะลาวพม่าเขมรไปเขมรได้ไหมฮะตาทีเขมรก็ดีนะตาทีต้องส่งมาอยู่กับฮุนเซนนะฮะไม่เห็นยันเลยนะอะไรนะที่ฮุนเซนนะผู้หญิงชื่ออะไรนะฮะนางเลยนะโซเจตาเอามาลีคิดถึงมาลีโซเจตานะครับไม่เห็นหน้าเห็นตานางเลยช่วงนี้นะครับไปไหนนะครับเดี๋ยวมีคนหลงทางจากบิ๊กแอสครับคนผ่านพายุมานะครับหิวใจนะครับคลื่นหึงไฟรักภูมิแพ้กรุงเทพโกดำเธอยังพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงเพลงใหม่ของเคลียร์นะฮะเธอไหวค่อยไปอันนี้คือเตรียมไว้ไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะเดี๋ยวมันไม่ทันนะครับเพราะว่าขอมากันเยอะทีเดียวนะครับนะมาลีอยู่ในคาสิโนไม่รู้ว่าอ๋ออยู่ในคาสิโนไม่รู้เวลาใช่ไหมฮะตาขจาหัวเราะนะเหมือนจะรู้เรื่องเลยนะฮะมาครับคนหลงทางครับเพลงนี้จาก Big Ass นะครับฟาร์มไก่มิวสิกนะชอบชื่อนี้มากเลยนะฮะ

นหลงทางครับงานจาก Big Ass นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันในชั่วโมงนี้ครับเปิดเพลงครอบแบบต่อเนื่องเลยมาเมื่อกี้น้องร้อนขอเพลงคนผ่านพายุมาจะรักใครช้ากว่าเดิมไหนขอฟังหน่อยซิเพลง AI นี้มันเป็นยังไงหนึ่งเพลง AI ที่ฝากมานะครับลงมาคุยกันช่วงนี้นะจะได้ไม่เหงากันนะฮะมาเราจะเคลียร์เพลงกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจุนไปหาเรื่องหลอนมาไล่ฟังเหมือนเดิม

ี่คือเพลงที่ขอมาครับคนผ่านพายุมาจะรักใครช้ากว่าเดิมมันหิวใจของพี่ช่างเบสวัสดีเจครับขอเพลงคืนเหงาได้ไหมฮะพี่เบสเอาไว้ช่วงท้ายรายการเปิดให้พอก่อนย้างก่อนนะฮะให้กอดของฉันทีนี้ขอมาไม่คิดจากโจ้เจลเมอร์นะครับบอกว่าฝากให้กับออยลี่ได้กันเลยกันครับเพลงที่มีชื่อว่าหิวใจครับ

0: พลงฮิวใจนะครับเพลงนี้เลยนะฮะจากแพรนะครับขอมาเมื่อกี้จากโจ้เจริญเมืองวัวไฟกับออยลี่ด้วยกันละกันนะฮะ
1: เพลงเพลงนี
0: ้ฮิวใจจริงวันนี้ออยเนี่ยเขาอยากจะให้โจ้เนี่ยเขาโทรหน้าไมค์ขอเพลงนึงนะแต่โจ้อาจจะบอกว่ายังไม่สะดวกครับยังไม่พร้อมก็ส่งเป็นข้อความมาแทนกันละกันนะ
1: ให้กอดของฉ
0: ันพี่ช่างพี่อู๋มาแล้วครับพี่โอ้พี่อู๋มาแล้วพี่อู๋สุนทรวัดดีเจครับกำลังกรวดน้ำให้กับบอลไทยอยู่ใจเย็นครับพี่อู๋คือฟังครับเรื่องของบอลไทยล่าสุดนี้หลังจากที่อย่างที่เราทราบว่าแพ้เนาะยิงให้เขาไปด้วยนะตอนแรกเหมือนจะดีหลังๆมาปัญหาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้โพสต์ใน Facebook เมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าขอบคุณนักกีฬาทีมผู้ฝึกสอนแล้วก็เจ้าที่ทีมชาติไทยทุกคนนะครับที่ได้ให้ความสำคัญทุ่มเทอย่างสุดกำลังในการในนามทีมชาติไทยของเราในการแข่งขันอาเซียนคัพ2026นะฮะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปในที่ Facebook นะฮะก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าโอ้บอลไทยต้องฝึกอีกนานครับบอกว่าสู้ต่อไปนะครับมาดีแล้วล่ะนะตั้งใจทำดีสุดแล้วอันนี้คือถือว่าไปแข่งที่บ้านเขานะทำได้ขนาดนี้ถือว่าดีแล้วนะฮะแต่รอบแล้วมันหนักไปหน่อยนึงรอบแล้วอาจจะเนาะพลาดนะฮะแต่รอบนี้ไปเล่นที่บ้านเขาฮานอยฮะก็ถือว่าทำได้ดีละแต่ว่ามันมาพลาดนะยิงให้เขาอีก2ลูกนะฮะแล้วจุดก็ไม่เข้าด้วยนะยิงก็ไม่เข้าด้วยนะฮะก็เลยเป็นเรื่องราวก็อาจจะดราม่าอีกสักพักหนึ่งอีกสักพักนะพี่อู๋นะพี่อู๋ครับกรวดน้ำข้ามขวัญนะกรวดน้ำคว่ำขันอ่านยากหน่อยนะเสมอไป 2-2 รวม2นัดพ่ายนะครับ 2-4 นะครับเรียบร้อยจบแล้วมันจบแล้วครับเชื่อแป้งนะฮะพี่อู๋มาช้าไงก็เลยต้องมารีรันอีกรอบหนึ่งพี่อู๋ฮะเชื่อแป้งเชื่อว่ามันจะจบลงแบบนี้นะฮะพี่อู๋ว่าดิจิครับแทนที่จุดโทษจะให้สหรัฐยิงนะฮะบ้าบอมากนะฮะลำใหญ่มากเลยนะฮะมาต่อดีกว่าเดี๋ยวเพลงจะไม่ทันกันค้างอีกหลายเพลงเลยนะฮะพี่อู๋สุนทรว่ากำลังกรวดน้ำอยู่นะฮะ

เพลงนี้ของแพรนะครับพี่เสกรับว่าฝากเพลงนี้แชร์ไปให้ความรู้สึกดีๆกับน้องบีบีด้วยกันละกันหวังว่าน่าจะถูกใจสำหรับเพลงนี้นะบีบีนะพี่เสกร้องเขาฝากให้เลยนะครับนะฮะเรามาเคลียร์เพลงกันต่อดีกว่าพี่โอวันนี้เจ๊ครับลำไยแป้งมากเลยช่วงนี้เวียดนามนี่แพ้ไม่ได้เลยนะฮะมันเป็นศึกศักดิ์ศรีนะฮะสงสารสหรัฐมากเลยพี่อู๋บอกเอาไว้นะฮะทำใจนะพี่น้อง

พลงหนึ่งนะครับจาก D2B นะวันนี้เปิดเพลงเพราะแบบต่อเนื่องเลยหลายคนน่าจะถูกใจกันวันนี้เดี๋ยวใช้ฟังเพลงสนุกสัก2เพลงดีกว่านี่พี่อู๋บอกว่าดีเจครับดูบอลไทยแล้วรู้สึกแบบเด็กๆก็มีกำลังใจนะคือถ้าพวกมันมานะเด็กๆมันจะมีกำลังใจเหมือนมีพี่ใหญ่มาคุมด้วยประมาณนี้อันนี้กำลังทอดหมูอยู่แหละกับแกล้มคืนนี้นะจ๊ะกำลังกินทอดหมูอยู่นะฮะเพลงนี้เมื่อกี้เพลงหึงในฝ่ายกับน้องหงร่อนด้วยนะฮะจากพี่เคี้ยวเพชรนะฮะส่งให้นะครับมาร็อกกันสัก2เพลงดีกว่าให้ฟังไฟรักร็อกๆไปมาเดี๋ยวไฟรักภูมิแพ้กรุงเทพครับคืนเหงาเล่าหวานและเพลงช้ากันสัก 2-3 เพลงมีวัสันด้วยมาเดี๋ยวคืนนี้มีเรื่องผีมาเล่าด้วยเรื่องบอลจบไปแล้วพี่เคี้ยวเพชรพี่อู๋ไปทอดหมูกันไปเดี๋ยวมาฟังเรื่องผีคืนนี้

ันเลยนะนี่คือไฟรักนะฮะไฟรักนะไม่ใช่ไฟร้านนะทักทายพี่วินช์ด้วยกันละกันนะครับพี่วินช์มาทัดดึกเลยทีเดียวพี่วินช์ตอนนี้กี่โมงฮะที่ประเทศมาลดีฟ มีคิวเพลงว่า

จะคงอยู่แสนนานนานๆทีเดียวนะจ๊ะแหมพี่วินวัดดีเจครับมาช้าแต่ก็มานะครับ FC จากต่างแดนนะฮะ FC จากต่างแดนนะครับพอถึงห้องปุ๊บรีบเปิด BP Radio ปั๊บทีเดียวแหมออนแอร์สิพี่วินต้องมาอยู่แล้วไม่หายไปไหนกลางคืนนะฮะเพลงนี้ฝากมาจากพี่ช่างเบสเครื่องเบสครับยุบเล่าหรือยังครับฮะเดี๋ยวมีเพลงช้าๆฟอร์มิโกดำด้วย

0: โจ๊ะๆนะฮะพอจะทำให้คึกคักตาเปิดได้3เพลงอ่ะหมดรอบเมารอบบัตรจองนะจ๊ะสวัสดีเหมือนกันนะครับนี่คือคืนเหงาเล่าหวานเล่ามันหวานจริงเหรอพี่สนครับเล่าในหวานจริงๆเหรอฮะพี่สนยุบเล่าแน่ๆเลยสงสัยเงียบกริบแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ 5:44 นาทีนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมีเพลงช้าให้ฟังครับวสันต์โกดำมีเธอยังเอาวสันต์ก่อนมามีเธอยังมีเธอคือผู้หญิงคนนั้นเนาะเพลงจะมีเรื่องหลอนมาให้ฟังนะจ๊ะชินจังคิดถึงแฟนเก่าซาตานนะฮะมาร์คฟาร์มไก่บิ๊กสหกัจจาหลายคนเมาท์มอยกันอยู่ใน YouTube ช่อง BP Radio นะครับห้ามหลับกันก่อนนะ
1: เอาว่าสนเราชมเดือนละเหงาจังว่าเพื่อนไม่มีใครรู้ใจเราน
0: ี่ยังไม่ทันสิ้นเดือนเลยนะหลายคนนี่ดื่มตลอดเลยให้พอดีพอดีนะวันนี้เขามีการเผาศพชาปนกิจศพคุณเรย์แมคโดนัลด์นะฮะอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นดาราดังก็เสียชีวิตในวัยแค่40กว่ายังไม่50เลยเกือบจะ50ละต้องระมัดระวังนะวัยรุ่นนะใครชอบดื่มเหล้าเยอะๆนะดื่มแต่พอดีก็ว่าอย่าไปดื่มเยอะโรคภัยแค่เจ็บมันเยอะมันเล็งหลกตับนะโดยเฉพาะโรคเส้นเลือดตีบที่เรย์เขาเป็นนะเส้นเลือดตีบคือไขมันที่มันอุดตันในเส้นเลือดนะครับมันไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้ทำให้หัวใจขาดเลือดตุยเลยล้มปั้งตายเลยมันไม่ใช่โรคหัวใจมันเป็นโรคที่หัวใจขาดเลือดต้องระวังใครที่ดื่มเยอะๆนะเดี๋ยวบอกดีเจครับบางคนไม่กินหมูกระทะไม่กินของมันของทอดแต่ดื่มเหล้าไงเหล้าก็ทำให้เกิดเรื่องราวของไขมันสะสมได้เหมือนกันนะระวังด้วยนะฮะพี่อู๋ครับดื่มแต่พอดีนะฮะมาจ้ามาพี่อู๋บอกดีเจครับมาโอ้จัดจานสวยนี่เอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มนะฮะชามตระไก่นะฮะอยู่ไปเรียกว่าทอดหมูมาหมูส้มเหรอฮะอ๋อน่ากินจังเลยหมูส้มนะฮะพี่เอ็มอนันต์วาสีนะฮะรอฟังเพลงนะฮะพี่เอ็มนี่หยุดละเมื่อก่อนนี่ดื่มเหล้าเมื่อก่อนนี่เป็นคนที่ดื่มแล้วพอพ้นพบทางธรรมฮะปรับปรุงตัวเองใหม่เข้าสู่ทางธรรมะนะไม่ดื่มนะเที่ยวได้สุขสนานได้ก็แต่จะไม่ดื่มละนะปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งกว่านะฮะเพื่อสุขภาพตัวเองนะฮะมาฟังเพลงช้าดีกว่าเมื่อกี้เราโจ๊ะไปหลายเพลงนะครับพี่เอ็มอนันต์วาสีรอนานมากเกือบเที่ยงคืนนะมาฟังเพลงนี้ครับที่ขอไว้เพลงที่มีชื่อว่าโกดำมาวสันต์นะฮะ

คือเพลงที่มีชื่อว่าเธอยังครับงานจากโปเตโต้นะครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันนะเธอยังคิดถึงฉันหรือเปล่าอาจจะเป็นคำถามนี่อาจจะไม่ต้องการคำตอบนะเพียงแค่ความรู้สึกเนาะเพียงแค่อะไรบางอย่างที่บอกมามันก็ทำให้เราเข้าใจกับสิ่งนั้นอยู่แล้วนะครับนะขออีกหนึ่งเพลงที่จะมาเรื่องหลอนให้ฟังนะครับพี่อู๋วาริเจน่าจะมีหน้าไมค์ด้วยหน้าไมค์เนี่ยบางครั้งบางทีก็อาจจะทำให้เขาตื่นเต้นอาจจะเล่าไม่รู้เรื่องให้ดีเจสื่อสารให้ดีกว่าให้มาเล่าหลังไมค์หรือว่าส่งข้อความมาก็ได้เดี๋ยวดีเจอ่านแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังดีกว่าน่าจะสื่อสารได้ดีกว่านะครับเพราะอย่างในการพี่แจ๊คพี่ป๋องในเวลาเขารับหน้าไมค์เนี่ยเขาจะมีการโทรไปคุยก่อนนะโทรไปคุยนะครับไปถามไปคุยแล้วก็ฟังเสียงว่าเสียงเล่าได้หรือเปล่าถ้าเล่าไม่ได้เขาจะเก็บไว้ก่อนเขาจะไปฝึกก่อนฝึกพูดต่างๆก่อนนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าให้คนที่เล่านักเรียกว่านักเล่าเนาะนะครับนักเล่าเนี่ยไม่ใช่นักเล่านักเบียร์นะต้นคนดื้อสีแชทนะครับนะออยลี่ฟาร์มไก่หลายคนมามอยกันอยู่นะครับหม้อชาบูอาชาบูหม้อมาละนี่หม้อชาบูมาพอดีเลยหม้อชาบูวันนี้เรื่องหลอนประจำคืนนี้นะครับดิฉันจะเล่าเรื่องของการนั่งสมาธิอุ้ยพูดถึงการนั่งสมาธิก็อาจจะดูธรรมดานะสำหรับบ้านเราเนาะใช่ไหมพี่เอ็มอรัญวาสีการนั่งสมาธิถือว่าเป็นการฝึกจิตนะครับเราเคยนั่งตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมประถมนะครับหรือบางคนก็มานั่งสมาธิในบ้านของตัวเองใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าการนั่งสมาธิรอบนี้เราไม่ได้นั่งสมาธิคนเดียวนะฮะเรานั่งสมาธิกับศพนะฮะอุ้ยกับศพที่เพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆนะฮะคุณฟังกล้าไหมต้องถามออยลี่มินิแจมหม้อชาบูกล้าไหมนั่งสมาธิกับศพนะฮะวันนี้มีเรื่องราวเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังมีเป็นเรื่องราวของหมอดูท่านหนึ่งครับตอนที่เขาไปปฏิบัติธรรมนะฮะไปฝึกจิตแล้วก็ทำให้เขาแบบเขาเรียกว่าเลิกกลัวผีไปเลยแล้วเข้าใจสัจธรรมนะฮะของการมีชีวิตและการจากไปหรือว่าร่างที่ไร้วิญญาณได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะแล้วเขาเจออะไรในวัดแห่งนี้บ้างนะฮะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะฮะนาชาบูหม้อนะกราบจากกราบเดี๋ยวขอเปิดสักเพลงหนึ่งมาเดี๋ยวจะขอเตรียมเรื่องแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะฮะมางั้นขอเธอคือผู้หญิงคนนั้นนะฮะพี่เอ็มบอกว่าสุดยอดจะฝึกจิตดีมากๆเลยพี่เอ็มยังไม่ถึงขั้นนี้ใช่ไหมฮะพี่เอ็มไปถึงขั้นแค่เขาเรียกว่าไปอะไรนะไปอยู่ในกุฏินะครับกุฏิในวัดที่อยู่ต่างจังหวัดห่างไกลนะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่ามันมีอันนี้นี่ใช่ไหมฮะมีพระบางคนทางภาคเหนือเขาเรียกว่าเข้ากรรมใช่ไหมเข้ากรรมเนาะเข้ากรรมก็คือไปนั่งสมาธิในป่าช้าไม่นั่งสมาธินะคือต้องนอนในป่าช้าเลยนะฮะเขาไปนอนเป็นเขาจะมีฝึกจิตเพื่อนพระดีเจฮะที่เป็นเจ้าวาดวัดที่ลำพูนเนี่ยก็ไปมาตั้งแต่สมัยเขาเป็นเนนมาก่อนแล้วก็เป็นพระด้วยนะต้องไปเข้ากรรมทางภาคอื่นมีไหมฮะมีไม่เอ่ยดีเจไม่แน่ใจนะน่าจะมีเนาะลักษณะคล้ายๆกันอันนั้นคือป่าช้าเงียบๆสงัดอยู่คนเดียวเลยนะเขาจะมีจุดให้อยู่เราต้องนอนอยู่เลยเขาบอกได้ยินเสียงเดินทั้งคืนเลยมาเดินมาวนเวียนตลอดเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคุณผู้ฟังฮะนั่งไประแวงไปแล้วนะมินนาลงอยู่ข้างหลังอะมินมาเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวเขามาเล่าเมามอยกันมานะอยากฟังเพลงเธอคือผู้หญิงคนนั้นของวงทูใช่ไหมครับนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะพี่อะไรนะเมื่อกี้ขอไว้พี่วินมาลดีฟนะฮะ

หมดห่วงครับเป็นจากตั๊กสุริพรนะครับหมดห่วงแล้วเที่ยงคืน7นาทีนะครับได้เวลาฟังเรื่องหลอนกันแล้วคืนนี้จะค้าง2เพลงเนาะของมาร์คคงได้ฝากไว้แล้วเพลงใหม่ของเคลียร์ใช่ไหมครับพระจันทร์ที่ไม่มีตัวที่ไม่เต็มดวงนะครับแล้วก็เธอไหวค่อยไปนะฮะเมื่อกี้เกริ่นเอาไว้เรื่องราวของสถานที่ปฏิบัติธรรมนี่พี่เอ็มรันวาสีที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะที่เคยเรียกว่าไปปฏิบัติธรรมในสถานที่เหล่านี้นะฮะอยู่คนเดียวจ้าแล้วก็ย้ายไปวัดป่าหลวงตามหาบัวที่ดอยสะเก็ดยาวเลยนะฮะพี่อนันต์ราศีนี่เคยไปปฏิบัติธรรมนะครับในกุฏิร้างนะครับซึ่งเขาห่างกันไกลเดียว 4-500 เมตรทีเดียวนะเคยแต่วัดป่าวัดโบราณที่กุฏิไม่มีไฟด้วยห่างกันประมาณ 4-500 เมตรกุฏิแต่ละหลังนะฮะแล้วก็ระหว่างทางก็เป็นป่าหมดเลยพี่อนันต์ราศีว่าที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะตอนนั้นเนี่ยเจอผีเจอวิญญาณมาตบกุฏิปังนะฮะในฐานที่กำลังนั่งอยู่ข้างในนะแล้วก็ได้ยินเสียงมีอะไรสักอย่างวิ่งวนรอบกุฏินะในความว่างเปล่านะครับเปิดมามืดว่างเปล่าเลยสุดโอพี่รูปหนึ่งนะเจอคนเล่นของนะฮะท่านบอกเป็นเสือเย็นเล่นของมาลองของกับหลวงพี่โอ้นะฮะและก็ยังเห็นเหมือนฤาษีอยู่บนต้นไม้นะฮะข้างกระต๊อบกุฏิไม้เก่าด้วยโอ้โหน่ากลัวมากนะฮะอยู่เดือนเดียวแล้วก็ย้ายไปวัดป่าหลวงตามหาบัวที่ดอยสะเก็ดเลยนะครับพี่อมรนรศรีบอกเอาไว้นะฮะอันนี้คือเขาให้ไปปฏิบัติธรรมให้อยู่ในกุฏิคนเดียวก็ได้ยินเสียงเห็นอะไรแปลกๆมากมายแต่ถ้าสมมติว่าคุณเขาบังคับให้คุณฟังไปอยู่ในกุฏิแล้วก็ต้องอยู่กับศพแล้วฮะจะได้หรือไม่มาฟังเรื่องราวนี้ดีกว่าอันนั้นขอซาวหลอนเลยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ได้ถ่ายทอดเอาไว้นะครับเป็นเรื่องราวจริงที่มีคนนึงนะครับที่คือคนเดี๋ยวนี้เขาชอบปฏิบัติธรรมกันเยอะเนาะในยุคปัจจุบันนี้นะครับชอบปฏิบัติธรรมกันเยอะนะฮะแล้วก็หลายคนเนี่ยหลายท่านเป็นคนที่ทำมาค้าขายบ้างจิตฟุ้งซ่านบางท่านเป็นคนปฏิบัติธรรมอยู่แล้วบางท่านเป็นหมอดูบางท่านเป็นคนที่ทำงานเป็นออสอะไรต่างๆต้องการที่จะให้ตัวเองนั้นนะไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็อยากจะฝึกจิตตัวเองนะครับก็เลยลองไปปฏิบัติธรรมดูอย่างคนที่มาถ่ายทอดคนนี้เขาเองก็ต้องบอกว่าอยู่ในวงการศาสตร์วงการเวทวงการมูเหมือนกันเองละกันเนาะก็ชื่นชอบเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นชีวิตจิตใจนะครับครั้งหนึ่งนะเธอคนนี้นะครับได้มีโอกาสที่จะไปปฏิบัติธรรมวัดแห่งหนึ่งเขามีโครงการนะที่มีชื่อว่าให้ไปฝึกจิตเป็นวัดแม่ชีละกันเนาะวัดแม่ชีแห่งหนึ่งทางภาคกลางนะแล้วก็เขาจะรับสมมติจะเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงแหละนะเพราะว่า90%เนาะก็จะเป็นผู้หญิงที่ชอบไปปฏิบัติธรรมนะฮะ พี่เบสว่าฝันดีครับอย่าเพิ่งหลับสิครับพี่เบสฟังเรื่องผีก่อนฟังเรื่องผีก่อนมานะฮะวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่มีแม่ชีนะครับในการที่จะปฏิบัติศาสนกิจด้วยมีพระด้วยนะครับมีพระด้วยแต่ว่าแม่ชีจะเป็นคนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆซึ่งในวัดแห่งนี้ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาต่างๆมากมายนะครับนะต่างๆมากมายทีนี้พี่เอ็มรันดอนศรีรู้ไหมฮะว่าแล้วทีนี้ศพล่ะคือศพใครอะไรยังไงเนี่ยนะครับศพเนี่ยนะฮะก็เป็นศพของลูกศิษย์ลูกหานั่นแหละก่อนที่เขาจะตายนะครับหลายท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยกลางคนบ้างนะครับหลายคนเนี่ยเลือกที่จะอุทิศเป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อจะนำศพนี้เนี่ยนะครับไปให้กับทางโรงพยาบาลได้ผ่าศพต่อไปแต่ท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับในวัดแห่งนี้แต่ก่อนที่จะนำให้ไปสู่อาจารย์ใหญ่เนี่ยเขาจะนำศพมาไว้ที่วัดแห่งนี้ก่อนนะครับอาจจะเก็บไว้ในโรงเย็นก่อนอะไรเงี้ยนะครับเพื่อรอพิธีนำไปเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่คือคนที่จะอุทิศตัวนะฮะเพื่อจะผ่าตัดร่างกายอะไรเงี้ยนึกภาพออกเนาะหลายๆคนที่เป็นแฟนรายการบีพีเรดิโอเนี่ยอุทิศร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วนะอย่างช่วงกลางวันจะมีลุงดาบคนหนึ่งลุงดาบอยู่ลำพูนนะฮะอุทิศร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ถ้าเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องเผาไม่ต้องเอาไปชาปนกิจนำร่างไปผ่าตัดได้เลยให้กับคณะแพทยศาสตร์มหาลัยอะไรเงี้ยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับโดยเขานำศพนะฮะจากลูกศิษย์ลูกหาที่เสียชีวิตนะครับที่ใส่ในโรงเย็นนะครับมาให้คนที่ต้องการปฏิบัติธรรมนะได้พิจารณาศพนะครับได้มองเห็นสัจธรรมต่างๆนะครับโดยเขาก็จะมีการเปิดรับสมัครผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมเหมือนเข้าค่ายอะไรประมาณนี้นะครับก็มีคนมาสมัครมากมายหลายที่หลายทางทั่วประเทศไทยครับโดยผู้หญิงเธอคนนี้ก็ไปสมัครเหมือนกันกับรุ่นน้องอีกคนหนึ่งนะครับในการปฏิบัตินั้นนะครับเขาจะมีการให้จับฉลากนะครับว่าคุณจะได้กุฏิหลังไหนแล้วจะได้ศพประเภทไหนนะครับศพประเภทไหนหมายถึงว่าศพที่เอามานั้นนะฮะก็มีหลายประเภททั้งอุบัติเหตุเสียชีวิตด้วยโรคร้าย
เสียชีวิตด้วยเป็นคนแก่อะไรประมาณนี้และที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือศพเนี่ยเขาจะมีหลายประเภทหนึ่งเอาใส่โรงเย็นมาอันนี้ไม่น่ากลัวเพราะอยู่ข้างในไงฮะแต่จะมีบางคนเนี่ยได้โรงแก้วโอ้โหโรงแก้วนะฮะโรงแก้วคือมองเห็นเลยนะฮะนอนอยู่นิ่งๆนะครับบางคนได้เป็นกระดูกมาเป็นกระดูกที่แบบแห้งๆมาแล้วนอนทิ้งไว้อยู่ในโรงแก้วก็มีบางคนได้เป็นศพใหม่ๆเลยที่เพิ่งเสียชีวิตเลยนะฮะร่างในช้ำเลือดช้ำหนองอืดแล้วก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางคนนี่คือได้โรงเย็นนี่โชคดีโรงเย็นนั้นโชคดีเพราะว่าจะมองไม่เห็นนะครับเธอคนนี้นะเธอบอกว่าเธอโชคดีมากครับได้เป็นโรงธรรมดาโรงธรรมดาที่มองไม่เห็นแต่ว่าถ้าเปิดฝาก็เห็นนะที่เปิดฝาก็เห็นนะตอนแรกนะที่ตอนแรกเนี่ยเขาจะบอกว่าทุกคนจะเปิดฝาดูก่อนไหมเธอคนนี้ตัดสินใจยังไม่ดูยังไม่ขอดูเพราะว่ากลัวทำใจไม่ได้นะครับแม่ชีก็พาเดินไปนะในกุฏิหลังต่างๆครับซึ่งกุฏิเขาจะสร้างไว้ไกลมากอยู่ในท้ายวัดไกลมากแล้วจะเป็นป่าล้อมหมดเลยและก่อนจะถึงกุฏินะฮะมันจะเป็นสะพานข้ามมันจะมีแม่น้ำขั้นกลางก่อนจะมีลำธารคลองขนาดใหญ่ขั้นกลางแล้วทุกคนก็ต้องเดินข้ามคลองเหมือนเขาทำไว้เพื่อป้องกันคนหนีฮะแล้วก็จะมีกุฏิเป็นหลังนะครับห่างกันหลายร้อยเมตรอยู่นะครับแล้วก็ข้างในไม่มีไฟฟ้ามีตั้งเทียนเล่มเดียวนะครับจุดไว้อยู่ให้เทียนไว้หลายเล่มนะจุดไว้มีไฟแช็กให้นะครับแล้วก็มีกุฏิให้อยู่มียากันยุงอะไรก็ว่ากันไปนะครับข้างในนะครับและที่สำคัญคือมีโรงนะมีโรงแก้วโรงเย็นนะฮะหรือว่าจะเป็นโรงศพธรรมดาตั้งมาอยู่ตามที่มีการจับฉลากได้แต่ละคนนะครับเธอคนนี้ก็ไปประจำการที่กุฏิโดยมีแม่ชีหลายท่านหลายคนนำไปนะฮะทีนี้มันมีคำกล่าวว่าก่อนหน้าเนี่ยเคยมีคนที่มาปฏิบัติธรรมในขณะที่ปฏิบัติธรรมอยู่มีแม่ชีเดินมาหาปรากฏว่าคุยกับแม่ชีคุยไปคุยมาแม่ชีหายไปต่อตาเลยเป็นวิญญาณแม่ชีเขาก็เลยกลัวกันว่าเฮ้ยแม่ชีแล้วจะรู้ได้ไงว่าแม่ชีจริงแม่ชีปลอมที่พาไปหรือว่าที่เดินเข้ามาหาตอนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เขาก็เลยให้สัญญาณว่าถ้าเป็นแม่ชีจริงนะเขาจะมีสัญญาณต่อกันอย่างเช่นเรียกชื่อขานอะไรเงี้ยนะแต่ละคนจะมีชื่อสัญลักษณ์แตกต่างกันไปเพราะว่าแม่ชีบอกว่าที่เนี้ยมีแม่ชีเสียชีวิตหลายท่านดูดีๆว่าเป็นแม่ชีจริงหรือเปล่าบางครั้งบางทีผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยมีวิญญาณดวงวิญญาณแม่ชีเดินมาหานะครับแล้วก็ทำให้ไขว้เขวก็มีเหมือนกันนะวันเดี๋ยวถ้าแม่ชีจริงมาแม่ชีจะให้เสลักนี้นะเป็นภาษาไทยคำนี้เราจะเข้าใจเราจะรู้กันแค่สองคนนะกระซิบบอกกันนะครับก็เริ่มปฏิบัติศาสนกิจกันนะในช่วงเวลากลางคืนช่วงเวลานี้นะช่วงเวลาดึกค่ำคืนก็นะแม่ชีเดินมาส่งแล้วก็ปิดประตูปั้งเอาแล้วครับข้างหลังเนี่ยมีศพนอนอยู่นะฮะมีศพนอนอยู่นะครับก็เริ่มปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกันนั่งสมาธิท่ามกลางความเงียบเงียบสงัดเลยนะฮะเขามีเทียนให้เล่มเดียวนะเธอคนนี้เล่าให้ฟังว่าในช่วงที่กำลังนั่งสมาธิยินสักพักหนึ่งนะครับกุฏิข้างๆห่างไป400เมตรเอะอะวอยวายน่าจะตกใจสักอย่างนะทำให้คือเวลามีคนเอะอะวอยวายสักกุฏิหนึ่งนะฮะมันกุฏิอื่นก็จะเริ่มกลัวเหมือนกันก็ไปชะโงกดูมีอะไรนะฮะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะเริ่มกลัวกันเริ่มหลอนกันแม่ชีก็เดินมาจะเย็นๆแม่ชีอยู่กันโน่นนะเดินห่างออกไปทุกคนก็เริ่มเข้าสู่สมาธินะครับเริ่มนั่งปฏิบัติธรรมสมาธิกันนะครับในช่วงที่ปฏิบัติธรรมได้ยินเสียงตลอดเลยเป็นเสียงมันมีคนมันเดินวนเวียนข้างนอกนะฮะเดินวนเวียนรอบกุฏินะฮะบางครั้งบางทีมีเอามือมาสะกิดตบตรงประตูปังๆๆก็มีได้ยินตลอดเลยนะครับเดินวนสักพักหนึ่งเดินข้างนอกแล้วเดินขึ้นบันไดมาก็มีกุฏิจะมีบันไดมันเดินมาปังๆๆๆแล้วก็เงียบไปแต่เขาปิดประตูอยู่นะครับเหมือนพยายามจะขึ้นมาอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแต่ที่พีคและหนักสุดนะฮะก็คือช่วงที่กำลังเดินอยู่กำลังนั่งสมาธิอยู่เดินข้างนอกนะสักพักหนึ่งเสียงเดินเปลี่ยนมาเดินข้างในห้องเดินในห้องเดินขึ้นเดินฉับฉับฉับมีเสียงเดินเบาๆนะครับในห้องเลยด้วยพยายามคือถ้าสมมติว่าใครเนี่ยผ่านการทดสอบครั้งนี้ได้เนี่ยเขาจะมีเกียรติบัตรให้แล้วก็เหมือนกับคุณครูเหมือนกับเป็นคนที่สามารถฝึกจิตตัวเองได้อะเขาจะมีขั้นลำดับให้ด้วยทุกคนก็พยายามข่มตัวเองเต็มที่เพื่อที่จะไม่ให้กลัวในสิ่งที่มารบกวนนะพระอาจารย์ท่านแม่ชีเล่าให้ฟังว่าดวงวิญญาณที่มารบกวนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ศพที่อยู่ข้างในก็เป็นได้อาจจะเป็นพวกสัมภเวสีผีเร่ร่อนนะครับหรืออาจจะหมายถึงขั้นเจ้ากรรมในเวรของเราก็เป็นได้ที่มารบกวนสมาธิเพื่อไม่ให้การปฏิบัติฝึกจิตครั้งนี้ล่วงไปด้วยดีเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขาก็ตามรังควานตลอดเวลาซึ่งเธอคนนี้ได้ยินทุกอย่างเลยทั้งเสียงเดินทั้งเสียงเคาะพยายามจะมารบกวนสมาธิข้างนอกนะฮะต่างๆนานานะครับแ
ต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับนั่งได้ประมาณสักเกือบชั่วโมงสักพักหนึ่งนะฮะในขณะที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ได้ยินเสียงเดินในห้องอีกครั้งหนึ่งเดินเบาๆนะฮะด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็เลยลืมตาค่อยๆลืมตามองดูนะครับปรากฏว่าเห็นเป็นเงานะฮะรู้ทันทีว่าเป็นผู้ชายเป็นรูปร่างผู้ชายเห็นเท้าแวบๆอยู่นะฮะตกใจมากนะฮะในสมาธินี่คือหลุดแล้วแต่พยายามข่มใจอยู่นะฮะข่มใจอยู่นะฮะสักพักหนึ่งนะฮะมีเสียงเขาบอกอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะฮะมีเสียงพูดกระซิบออกมาบอกว่าไม่ต้องกลัวพูดอย่างนี้นะว่าไม่ต้องกลัวพยายามตั้งสมาธิต่อไปพูดแบบนี้เลยนะฮะพูดมาเหมือนกับพูดให้รู้ภายในจิตนะฮะอาจจะไม่ได้พูดออกมาเธอบอกว่ารับรู้ได้เป็นเสียงผู้ชายเสียงชัดมากนะบอกว่าตั้งใจปฏิบัติธรรมเดี๋ยวสักพักก็เสร็จแล้วเป็นเสียงพูดนะฮะเป็นเสียงผู้ชายนะครับเสียงผู้ชายเธอก็ตกใจเสียแล้วก็ลืมตาปั้งปวดว่าลืมตาปั้งหายไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นเทียนเล่มเดียวแล้วหันทั่วห้องนะฮะไม่มีอะไรสักอย่างเลยมีแต่ลมศกตั้งอยู่นะฮะก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะฮะใช้เวลาหลายชั่วโมงฮะนะจนกระทั่งดึกนะฮะดึกผ่านเที่ยงคืนไปเขามีเวลาให้นะครับว่ากี่ชั่วโมงนะครับจะไม่ให้อยู่ทั้งคืนนะฮะจะไม่อยู่ทั้งคืนนะครับก็นั่งจากนั้นก็นั่งนะก็ได้ยินเสียงตลอดเลยแต่ยังงงกับเสียงผู้ชายคนเมื่อกี้ว่าเป็นเสียงมาจากไหนนะครับทีนี้เวลาผ่านไปนะครับเวลาผ่านไปเข้าสู่ประมาณตีหนึ่งกว่าเกือบตีสองใกล้ได้เวลาตีสองที่จะเสร็จสิ้นนะครับปรากฏว่าในช่วงนั้นก็มีกุฏิอื่นนะฮะเอะอะวุ่นวายกันนะฮะวิ่งหนีก็มีเหมือนกันก็ปรากฏว่ากุฏินั้นก็ไม่ผ่านการปฏิบัติธรรมนะฮะอยู่ข้างๆกันเอะอะวุ่นวายในเสียงกรีดร้องวิ่งกันออกมาก็มีเหมือนกันนะฮะบอกว่าเจอดวงวิญญาณเหมือนกันนะครับในหลากหลายรูปแบบนะครับไม้เห็นเป็นเงาดำบ้างมาเป็นเสียงบางคนนี่เอามือมาจับอันนี้เขาว่านะจริงไม่จริงไม่ทราบเอามือมาจับตัวก็มีมือเย็นๆนะฮะเขาก็เลยวิ่งกันแต่น้องคนนี้เขาโชคดีตรงที่ว่าเขาไม่เจอขนาดนั้นไงฮะอาจจะเป็นคนมีบุญนะครับหลังจากนั้นพอถึงเวลาตีสองปั๊บก็แม่ชีเข้ามาเคาะห้องป๊อกป๊อกป๊อกนะฮะก็มารับตัวอาเสร็จสิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวกลับไปพักผ่อนตามอัธยาศัยได้นะครับด้วยความสงสัยนะฮะตัวของผู้หญิงคนนี้บอกว่าเมื่อกี้แม่ชีมีเสียงผู้ชายมากระซิบข้างๆบอกว่าไม่ต้องกลัวขอให้ผ่านไปด้วยดีอ่ะหนูขอเปิดดูลงศพได้ไหมคะมีชีว่าได้สิอยากเห็นใช่ไหมล่ะว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะฮะเปิดลงศพมาปังโอ้โหนะเป็นผู้ชายครับคุณฟังนอนเสียชีวิตอยู่นอนท่านิ่งเหมือนหลับนะฮะผู้ชายคนนี้ประสบอุบัติเหตุมานะครับอายุประมาณ40กว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดเลยก็คือเขานั่งกับศพผู้ชายตลอด3ชั่วโมงที่ผ่านมา3 4ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เริ่มแน่ใจแล้วว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณนี้แน่นอนนะที่มาหานะด้วยความตกใจก็รีบออกมานะฮะรีบออกมานะครับแล้วก็กลับไปที่กุฏิที่ส่วนตัวที่พักอยู่ก็ปรากฏว่านอนไม่หลับกลัวทั้งคืนเลยเพราะว่าเห็นทั้งเสียงเห็นทั้งหน้านะแต่ว่าครั้งนี้ก็ทำให้เธอนั้นสามารถจะผ่านกระบวนการนะครับของการฝึกได้เป็นอย่างดีก็ได้เข้ารอบถัดไปประมาณนี้นะฮะคือว่าเป็นเกณฑ์ครั้งหนึ่งที่กลัวมากๆเลยนะฮะหลายคนถามว่าดีใจครับแล้วกุฏิข้างๆไงที่เขาตกใจอะไรนะฮะก็มีมาเล่าให้ฟังหลายคนนี่เธอเล่าให้ฟังในรายการนะฮะว่ามีมือเย็นมาจับตรงบริเวณบ่าตรงไหล่อ่ะปั้งพอเย็นปั๊บก็วิ่งเลยวิ่งไม่ทิ้งเสียงเปิดประตูปั้งวิ่งเลยนะล้มด้วยครับกุฏิข้างๆนะเอะอะวายๆเธอได้ยินเสียงอยู่นะครับมีกุฏิส่วนมากจะเป็นลักษณะของเสียงกับเงาดำแต่มาจับนี่คือสุดยอดเลยนะมือเย็นนะอันนี้เป็นอาจจะเป็นไม่รู้ว่าเขาคิดไปเองหรือเปล่านะอาจจะคิดเองหรือเปล่าหรืออย่างไรนะแต่เขารู้สึกว่ามีคนมาจับตรงบริเวณไหล่เขาเลยวิ่งอันนี้คือคนเดียวนะของกุฏิทั้งหมดนะฮะเป็น10หลังที่ไม่ผ่านการเข้ารอบนะฮะคนอื่นเข้ารอบหมดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เธอคนนี้นำมาเล่าในรายการของพี่ป๋องนะฮะถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ทีเดียวที่ฝึกจิตได้อย่างดีมากมากทีเดียวแล้วคุณผู้ฟังล่ะฮะฟังนี้แล้วอยากจะลองไหมอยากจะไปลองนั่งกับศพไหมนะอยากจะไปลองแบบนี้บ้างหรือเปล่าพี่เอ็มอันวาสีอยากไหมครับนะสุดยอดมากที่ไหนในเรื่องเขาไม่ได้บอกว่าในพี่เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่บอกชื่อเขาบอกว่าภาคกลางอะฮะเออวัดพระเป็นวัดแห่งหนึ่งที่ภาคกลางเพราะปกติรายการนี้เขาจะไม่บอกสถานที่นะครับมันจะเหมือนกับไปเนาะนั่นแหละนะฮะของเขานะฮะภาคกลางไม่รู้จังหวัดไหนเหมือนกันพี่เอ็มอยากไปละสิเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลก่อนนะว่าวัดไหนอะไรยังไงนะฮะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันหวังว่าน่าจะถูกใจกันนะฮะพี่บอกว่าอยากไปครับดีเจอยากไปดีเจว่ามันต้องมีแหละในลักษณะของวัดหรือว่าลักษณะแบบนี้นะครับที่เขาเปิดให้จริงๆนะฮะต้องเป็นคนที่ขวนขวายจริงๆถึงจะมีข้อมูลเดี๋ยวจะลองหาข้อมูลดูนะว่าเขาจะบอกไหมว่าวัดไหนอย่างไรนะครับเนาะหลอนนะหลอนนะ
แล้วก็หลังจากที่จบกระบวนการในครั้งนี้นะครับมันทำให้เธอคนนี้รู้สึกว่าดวงวิญญาณก็คือดวงวิญญาณครับก็คือคนเราจุติจุตังมรณังนะครับสุดท้ายสุดเมื่อร่างสลายกลายเป็นธุลีแล้วนะครับก็คือเป็นเพียงแค่ร่างที่ไร้วิญญาณเราเองก็จะเป็นในอนาคตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวดวงวิญญาณนะเขามาให้การช่วยเหลือแล้วก็มาสัมผัสเราเพื่อมาบ่งบอกก็นำมาไลฟ์คุณฟังในฟังในการหวังว่าน่าจะถูกใจน่าจะชอบกันกันละกันครับยาวเหมือนกันเด้อเรื่องนี้เนาะจินตนาการตามรถกุฏิล้างอะกุฏิในป่านะน่ากลัวแค่ไหนอะมิ้นอยากไปไม่มิ้นฮะอดทนได้ตั้งนานจะได้ขั้นที่3สุดยอดแล้วนะฮะจริงๆถ้าคนเราเห็นศพเหมือนคุณหมอมิ้นเหมือนคุณหมอนะว่าเวลาเขาอยู่กับศพนั้นเขาก็ไม่กลัวคนที่เป็นหมอผ่าศพต่างๆหมอพรทิพย์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนการฝึกจิตเหมือนกันนะคนอยู่โรงพยาบาลใช่มั้ยพี่เอ็มเนาะเห็นศพบ่อยๆเห็นร่างบ่อยๆมันก็เหมือนเห็นหมูเห็นหมาเห็นหมูเห็นหมาตายอ่ะใช่มั้ยครับเห็นวัวเห็นควายตายนะครับ

หหลอนมากเพลงนี้นะฮะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องกระสือนะครับช่อง7เมื่ออดีตกาลน่าจะไม่ทันนะฮะตัวของมาร์คคุงเนี่ยจะเกิดไม่ทันเพลงนี้ประมาณพ.ศ.เลยนะฮะในข้อมูลในวิกิพีเดียเขาบอกว่าเพลงนี้นะฮะที่เราทันดูกันเนาะช่อง7นะเนาะก็คือปีอะไรนะเดี๋ยวก่อนปี37-38มาร์คคุงยังไม่เกิดเลยอันนี้คือรอบ2แล้วโดยดีด้าทำตอนนั้นมีนักแสดงนำก็คือรัชนีกรพรรณมณีโอ้ดังมากเรื่องนี้นะฮะเรื่องดังนี้เรื่องนี้ดังมากศตวรรษดุลยพิวิจิตรนะครับโมลดียมาภัยสุวัชนีชัยกมุสิกในสุวัชนีนี่ก็ดังนะคุณกิ๊กสุวัชนีนี่ก็ตลกนะฮะน้ำเงินบุญหนักนี่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะแม่น้ำเงินบุญหนักตุยไปแล้วนะฮะออกอากาศปี37-38ดังมากเรื่องนี้แบบช่อง7 HD ยิ่งกว่า HD อีกมาคงนะเมื่อก่อนนี้จะกลัวมากนะเปิดทีวีที่บ้านนะครับแล้วก็แบบช่วงหนึ่งกำลังเล่นเล่นอยู่แล้วมีโฆษณาช่อง7ออกไงสัญญาณวิ่งหนีกลัวทีวีตกด้วยตั้งแต่ก่อนทีวี14นิ้วแล้วทีวี4แล้วฮะทีวี4แล้วไม่ใช่ขาวดำทีวี4แล้วนะแล้วที่บ้านน่ะโชคดีมากมีช่อง7ชัดอยู่ช่องเดียวชัดใสมากนะฮะช่อง7สีทีวีเพื่อคุณนะฮะเห็นผีชัดมากนะครับในสมัยนั้นนะครับจริงๆก่อนหน้าเขาเคยทำเป็นหนังรอบหนึ่งเมื่อปี25นั่นคือเก่าไปแล้วเนาะช่อง7เหมือนกันนะครับแล้วก็มีปี55นำกลับมาทำใหม่เรื่องกระสือจำศีลนะครับแต่ว่าเราจดจำได้ในตอนที่ปี37-38ที่มันเป็นประสบการณ์เนาะในยุคนั้นนะฮะมอมินว่าไม่กล้าไปฉี่เลยนะฮะกระสือนี่ก็จะชอบของสกปรกนะชอบของคาวนี่นะของคาวของหวานนะฮะ อามาไลฟ์ฟังพอดีเมื่อกี้เล่าเรื่องผีไงคุณฟังว่ากระสือมีจริงไหมอาจจะเป็นเรื่องที่เขาแต่งมาแล้วเนาะกระสือกระหังเนาะมันเวอร์กระหังก็จะมีกระด้งนะกระด้งใช่ไหมกระด้งเนี่ยที่เขาจะเอาเป็นที่ปีกบินนะฮะพี่ว่าไม่กล้าออกไปไหนเลยกลัวกระสือเหรอพี่แต่ว่าเปรตหรือว่าอันนี้น่าจะมีจริงอยู่พวกเปรตพวกปอบเนี่ยน่าจะมีนะฮะแต่กระสือเนี่ยไม่น่าจะมีมันมีแต่ไส้มันจะเวอร์ไปป่ะนะนะฮะนะครับมาไลฟ์ฟังมาไลฟ์ฟังเรื่องนี้นะครับเนาะกลัวผีเหรอฮะมิ้นว่ามีจริงเหรอจริงเหรอมิ้นก็เห็นเหรอกระสือนี่นะมันเป็นยังไงมันเป็นลักษณะยังไงที่มิ้นเห็นนะฮะพี่อู๋ว่าดีเจครับเพลงนี้มานี่ต้องคุมโปงไปอาบน้ำทีเดียวนะฮะหลอนนะจ๊ะหลอนพ่อมิ้นแกเคยเห็นก็เล่าให้ฟังจริงเหรอไม่แน่นะอาจสมัยอมรารานอาจจะมีก็ได้คุณว่าฮะดวงวิญญาณผีมีหลายประเภทมากๆเลยอย่างทางภาคเหนือจะมีผีโพงเดี๋ยวบ้างจะเอาเรื่องผีโพงมาเล่าให้ฟังอย่างซาตานในสาวแจมมี่นี่ก็มีญาติเป็นผีโพงเหมือนกันใช่ไหมซาตานจริงๆผีโพงมีจริงนะฮะมีจริงนะฮะอย่างบ้างเล่าเรื่องผีโพงให้ฟังซาตานนี่ญาติเป็นผีโพงเลยเออนะฮะจะหลอนพ่อมิ้นแกเคยเห็นก็เล่าให้ฟังจริงเหรอไม่แน่นะอาจสมัยอมรารานอาจจะมีก็ได้คุณว่าฮะดวงวิญญาณผีมีหลายประเภทมากๆเลยอย่างทางภาคเหนือจะมีผีโพงเดี๋ยวบ้างจะเอาเรื่องผีโพงมาเล่าให้ฟังอย่างซาตานในสาวแจมมี่นี่ก็มีญาติเป็นผีโพงเหมือนกันใช่ไหมซาตานจริงๆผีโพงมีจริงนะฮะมีจริงนะฮะ

ช้างเป็นของขาวบอสก็ขาวช้างก็ขาวนะฮะมิ้นว่าเมื่อก่อนตอนสมัยตอนเป็นเด็กนะพ่อเคยเล่าฟังว่าเคยเจอกระสือแกบอกว่าแสงวูบวาบนะครับแกเคยไล่ด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่ามันจะลอยหนีเข้าไปไม่ยุ่งกับคนนะฮะก็อาจจะใช่ก็ได้มิ้นนะครับอาจจะมีจริงก็ได้ใครจะไปรู้เพราะเราไม่เคยเห็นนะเนาะเหมือนบั้งไฟพญานาคไงที่บางคนบอกว่าไม่มีจริงอะฮะคนสมัยโบราณเขาบอกว่ามันเคยมีจริงๆนะบั้งไฟพญานาคนะฮะมันผุดมาจากน้ำเลยสมัยก่อนมันมีแต่ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันนี้ประเทศลาวเป็นคนยิงนะครับออยบอกว่ามีจริงนะแต่ว่ากระหังเนี่ยไม่น่าจะมีนะฮะมีอ๋อมีจริงแต่กระหังล่ะฮะโอเคไม่รู้ดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นเรื่องราวนิทานก็ได้นะใครจะรู้เนาะอ่ะเอามาเล่าให้ฟังนะฮะโอเคนะนะครับมาเดี๋ยวมาเปิดเพลงต่อค้างอีก2เพลงเมื่อกี้ใช่ไหมฮะมีเพลงของเคลียร์เพลงใหม่ใช่ไหมครับจะเป็นว่าพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงนะครับพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงนะฮะเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยมาช่วงประมาณช่วงเย็นช่วงค่ำเมื่อกี้เองเรามาฟังพร้อมๆกันนะฮะนี่นะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะฮะกระด้งนะ

็นเพลงใหม่ของเคลียร์นะชื่อเพลงว่าพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงนะครับเพราะนี่เนาะเย็นๆนะครับเข้ากับเรื่องหลอนๆคืนนี้นะฮะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวของผีกระสือกระหังแล้วผีโพงต่างๆพี่โอวัลลิเจครับมีเรื่องนึงมาเล่าให้ฟังนะฮะพี่โอสุนทรวัลลิเจครับมีครั้งหนึ่งเนี่ยเคยไปให้อาหารไก่นะพี่ก็เล่าให้ฟังนะไปหวานขี้ไม่ใช่สิไปหวานขี้ไก่สิพูดผิดนะผมเคยไปหวานขี้ไก่นะฮะตอนกลางคืนนะฮะเจอดวงไฟขนาดใหญ่เลยสีแดงนะฮะเข้าใจว่าเป็นผีโพงนะฮะผีโพงนะฮะมีแสงสีแดงใหญ่เวอร์นะฮะลอยไปลอยมาเลยฮะแล้วก็หายไปที่ต้นไม้ใหญ่นะครับพี่อู๋ว่าอาจจะเป็นการปล่อยของก็เป็นได้มันมีเจ้าของนะฮะมันมีเจ้าของนะครับถ้าเข้าไปใกล้บ้านมันหรือว่าเขาอาจจะปล่อยของนะหลอนอยู่นะครับกระสือเนี่ยไม่เคยเจอนะเขาเลี้ยงดีมากครับของพวกนี้คนแก่ๆนะฮะไม่เหมือนในหนังนะฮะนะที่พระที่เขานั่งทำบุญให้นะฮะคือบางทีอาจจะเป็นแค่ดวงวิญญาณนะครับเป็นแค่ดวงวิญญาณเป็นแสงวับๆนะฮะดวงวิญญาณมีหลายประเภทว่าดวงวิญญาณนี่มีหลายประเภทนะฮะดีจะจันว่าครั้งหนึ่งเคยส่งภาพให้พี่เอ็มดูใช่ไหมฮะที่เป็นดวงวิญญาณสีแดงจำได้ไหมฮะ ที่เขาไปถ่ายทำนะฮะที่มีแสงแดงวับๆอ่ะเคยส่งให้พี่เลิฟดูด้วยเป็นแสงสีแดงวับวับลอยอยู่ข้างหลังฮะลอยอยู่ข้างหลังเลยเขาบอกว่าดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่บริเวณนี้ขอให้มารับบุญมาเลยเป็นดวงวิญญาณสีแดงเลยนะแวบแวบข้างหลังเลยเป็นดวงเล็กๆดวงใหญ่ก็มีนะฮะอีกประเภทหนึ่งกับประเภทแบบว่าเป็นกลุ่มควันเนี่ยอันนี้ก็มีเหมือนกันมันมีหลายแบบบางกลุ่มควันนี่คือเหมือนควันบุหรี่ฮะลอยเข้ามาเลยลอยเข้ามามีรายการไปถ่ายทำเขาบอกมารับบุญนะจะอุทิศบุญไปให้สักพักมีควันลอยเข้ามานะลอยเข้ามาลอยไม่มีทิศทางลอยไปแบบไม่ใช่ลอยแบบกระจัดกระจายอ่ะลอยแบบมีทิศทางลอยแล้วลอยหายไปต่อหน้ากล้องไลฟ์สดเลยซึ่งควันนี่ไม่มีใครทำได้นะฮะเพราะมันไม่สามารถบังคับทิศทางได้นะฮะถ้าเขาจะเฟซขึ้นมาปลอมขึ้นมาคือลอยเข้ามาเลยแล้วก็ออกหน้าต่างไปเลยคือแบบงงมากเลยนะคืออัศจรรย์มากเลยแบบกลุ่มควันก็มีแต่ได้เห็นเยอะมากๆจะเป็นเงาดำเงาขาวเยอะมากๆเลยมาแบบสภาพแบบช้ำเลือดช้ำหนองอันนี้ก็มีบ่อยเหมือนกันนะช้ำเลือดช้ำหนองคือสภาพร่างสุดท้ายของเขาที่เสียชีวิตนะฮะมาแบบเลือดก็มีเหมือนกันหรือมาแบบคนแบบสีผิวแบบคนเลยก็มีเหมือนกันนะมีหลายประเภทหลายรูปแบบนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะเจอแบบไหนส่วนมากจะเจอเป็นร่างสีดำนะฮะสัดส่วนใหญ่ที่เห็นกันนะฮะเนาะก็อัศจรรย์เหมือนกันโลกหลังความตายคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าโลกหลังความตายนี่มีจริงเหรอมีสิฮะมีมันมีนะฮะเมื่อก่อนไม่เชื่อนะเดี๋ยวนี้เชื่อละนะฮะเดี๋ยวนี้เชื่อแล้วนะฮะโลกหลังความตายนะฮะอ่ะโลกหลังความตายนะฮะอ่ะช่วงนี้นะครับมีเพลงให้ฟังกันมากมายนะครับให้คุณผู้ฟังได้แล้วฟังกันนะครับในช่วงเวลานี้เลยนะครับนะเติมเพลงให้ฟังกันนะมีเพลงของเคลียร์หนึ่งเพลงที่ค้างไว้ครับเธอไหวค่อยไปครับ

ี่คือเพลงของเคลียร์นะครับเป็นเพลงใหม่นะเคลียร์รังแคเคลียร์ใจนะฮะเที่ยงคืน42นาทีนะฮะพอหรือยังเอ่ยคืนนี้วันนี้เปิดเพลงนะครับหลากหลายเรื่องราวที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก็ถือว่าน่าจะชอบกันเนาะนะเรื่องราวหลอนๆเนี่ยหลายคนที่ชอบเรื่องหลอนเนี่ยใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อฟังเพื่อความบันเทิงพอแต่คนที่เชื่อก็เชื่อนะฮะเป็นตุเป็นตาอย่างออยลี่นะฮะกลัวผีมากๆเลยนะฮะคนบ้าอะไรกลัวผีมากเลยนะฮะรู้สึกสัญญาณใน YouTube จะดับแล้วตอนนี้นะฮะนะมันลังสายมันไล่กลับแล้วมั้งของ YouTube นะฮะเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วล่ะช่วงนี้นะฮะมาถึงท้ายรายการเดี๋ยวจะได้ล่ำลารายการก่อนตอนนี้เที่ยงคืนกับอีก43นาทีละมากคุมนะฮะเที่ยงคืน43นาทีวันนี้ก็เล่นเพลงกันไปเย็นๆสบายๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะใครที่ยังไม่หลับก็เดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆเนี่ยเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อนะครับหลังจากช่วงเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปเนาะกับเพลงพร้อมมากมายที่พร้อมเสิร์ฟกันนะฮะหลังเที่ยงคืนสัญญาณเริ่มสะดุดแล้วใน YouTube นะฮะสมมติบอกว่าปิดได้แล้ว

แล้วครับคืนนี้ขอบคุณกับ True Detect ด้วยละกันครับให้การดูแลให้การสับสนช่วงนี้นะครับเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect นะครับมีให้เลือกกันหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นที่คุณฟังเลือกเลยนะฮะสนใจแพ็กเกจโปรไหนก็สามารถสอบถามแล้วก็เป็นเจ้าของแพ็กเกจโปรโมชั่นได้เลยครับนะร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะฮะเติมเต็มความอร่อยทุกๆวันที่ยำปูม้า7ยอดครับอยากได้เมนูไหนบอกได้เลยนะครับพร้อมเสิร์ฟกันพร้อมนัวพร้อมแซ่บในทุกวันที่ยำปูม้า7ยอดครับแล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้มบาทเดียวเชียงใหม่ด้วยครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันนะครับฝากด้วยเลยกันฮะกับเมนูความอร่อยที่หลากหลายที่พร้อมเสิร์ฟกันครับ YouTube มายังสัญญาณสะดุดไปเมื่อกี้นะฮะสัญญาณสะดุดไปนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวปิดท้ายกันดีกว่าคืนนี้นะฮะไปพักผ่อนกันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วง4ทุ่มแล้วนะฮะหลังบอลเตะเมื่อกี้นะฮะนี่แหละกันเอาโจอี้แล้วกันที่ฝากไว้เมื่อกี้นะครับไม่มีเพลงใครค้างเลยใช่ไหมฮะเนาะหมดแล้วนะ

ื่อกี้เขาบอกว่าโลกหลังความตายแต่เราจะฟังโลกหลังความเศร้านะฮะเราจะฟังโลกหลังความเศร้านะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและเจอกันพรุ่งนี้กับดีเจวินนะครับที่ BP Radio คืนนี้ลาไปทุกคนนะครับบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับ

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

เล่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio

ณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station